0: เพิ่มทางเลือกให้กับการออมของประชาชนอีกสักครู่กลับมาครับ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้4กันยายนนะครับเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% นะครับต่อปีติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการออมพันธบัตรรัฐบาลโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประจำปี69วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทซึ่งพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย1บาท80สตางค์ต่อปีและรุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ย2บาท80สตางค์ต่อปีแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่การออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เริ่มตั้งแต่100บาทเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 8:30 นของวันนี้ไปจนถึงบ่าย 3:00 นไปจนถึงวันที่15กันยายนเวลาบ่าย 3:00 นหรือจนกว่าจะครบวงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้จำนวนหลายครั้งจุดสำคัญของการซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคือผู้ที่มาก่อนจะได้ก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะลงเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการแสดงดีให้เกียรติกับเลโอนีล เมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมฟ้าขาวหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งนาทีที่10ถูกเลือกเพื่อสื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของเมสซี่ตลอดเส้นทางเกมฟาดแข้งร่วมกับทีมฟ้าขาวผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนรอยัลโซซิดาดเสมอเซลตาบิโก้0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสตูลูสแพ้เรล0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบแรกปาเลโมชนะมันโตวา5-2กายารีแพ้เวโรนา1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ฮีเมเนียนที่เหลือ10คนแพ้ฮาร์ต1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์ก FC โคเปนเฮเกนชนะนอร์เซลันด์2-0ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2เฟลิกซ์ อูเกอร์ อาริอัสซิมนักเทนนิสมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากแคนาดาพลิกล็อกพ่ายคาเรน คาชนอฟคู่แข่งมือ50ของโลกจากรัสเซีย1-3เซต7-6ไทเบรก7-5 3-6 2-6 และ2-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายการครับ
7: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ปภ.แจ้งเตือน54จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่4-7กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ในภาวะฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมควบคุมโรคเตือนระวังโรคทางเดินอาหารและน้ำย้ำต้องกินอาหารสุกร้อนสะอาดรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์หามาตรการเยียวยาผู้ถือบัตรคอนเสิร์ตในวันที่2กันยายนและไม่สามารถเข้ารับชมในวันที่9กันยายนได้หากผู้บริโภคไม่สะดวกติดต่อกับผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งสคบหรือสายด่วน1166กองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาปี2570ทำสัญญารับราชการนาน4ปีสมัครและติดตามรายละเอียดได้ในระบบออนไลน์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือหน่วยสัสดีใกล้บ้านตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตไม่สนใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนานมากกว่า6เดือนเวียดนามสั่งประหารผู้ต้องหา11คนจำคุกตลอดชีวิต19คนในคดีเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ีตะกวีลูกทุ่งไทยนะครับสร้างผลงานฝากผลงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆไว้มากมายเหลือเกินนะครับ50กว่าปีแล้วที่ท่านจากไปแต่ว่าแฟนเพลงชาวไทยก็ยังคงระลึกนึกถึง
1: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบรมครูนักแต่งเพลงเนี่ยย้อนนึกถึงวิทยุทรานสติสเตอร์
0: ใช่ครับ
1: นะครับเปิดตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นช่องทางที่คนลูกทุ่งนะฮะได้ฟังบทเพลงต่างๆก็มาจากวิทยุทรานสติสเตอร์นี่แหละนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท
1: ัก
0: ทายคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตนะ
1: ครับคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างครับ
1: คุณโอ๊ตไฮโรครับ
0: ครับคุณแอดมินของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยครับ
1: อันนี้น่าจะมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: และคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีครับ
1: แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านคุณธิดาโตมาทักทายเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับ
0: คุณเป็นอุตสาคุณโอ๊ตไฮโรเนี่ยนะครับเป็นแฟนประจำของเราคุณธิดาโตมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านคุณหนูนาจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับช่วงนี้ตามที่คุณดวงกมลได้พาดหัวข่าวได้ฟังกันบอกว่า 4-7 เนี่ยจะมีฝนมีพายุเข้านะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนๆของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะอัศนีและวสันต์ชวติกุลนะฮะ
1: ครับ
0: ที่คอนเสิร์ตเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาคลุกคลักนิดหน่อยแล้วก็จะเลื่อนไปแสดงในวันที่9กันยายนท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับก็ให้ติดต่อผู้จัดโดยตรงเพื่อจะได้เยียวยาตามที่สคบได้แจ้งไว้นะครับเอาละครับในบรรยากาศของความชื่นใจนะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ก็คงจะได้เห็นภาพอันชื่นมื่นนะ
1: ที่ทำเนียบนะครับ
0: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักมากเลย
1: ถือถ้วยแชมป์เอเชียเข้าไปเลย
0: ครับ
1: นะฮะนักข่าวเนี่ยจับภาพตอนที่ทัพนักกีฬาสาวเนี่ย
0: ครับ
1: เดินเข้าไปนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกับท่านนายก
0: ครับ
1: ชื่นมื่นท่านนายกบอกขอบคุณมากเลยช่วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะอย่างน้อยๆไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยท่านนายกว่าอย่างนี
0: ้เหรอโอ้ท่านแซวอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคึกคักเลยฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยนะครับรวมไปถึงผู้ฝึกสอนและก็ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เนี่ยนะครับโดยสามารถคว้าแชมป์เอเชียตีตัวไปโอลิมปิกนะครับที่สหรัฐอเมริกาได้นะครับนายกกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมโค้ชออสเกียรติศักดิ์รัชตะเกรียงไกรทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วก็ชื่นชมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลกิตยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยสู่เวทีสากลต่อไปครับ
1: ครับตัวโอลิมปิกใบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวโอลิมปิกประวัติศาสตร์ของกีฬาวอลเลย์บอลไทยเลยเนี่ยนะครับที่นักกีฬาสาวของไทยสามารถที่จะคว้าแล้วก็ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาได้นี่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการเน้นย้ำนะครับการเตรียมความพร้อมก็คือไปแข่งขันด้วยพลังกายพลังใจที่พร้อมนะครับก็ตะเตรียมกันไว้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ผลักดันเต็มที
0: ่
1: รัฐบาลในโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่เพียงแค่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแม้แต่กีฬาชนิดอื่นจะน้อยอกน้อยใจนะครับเขาผลักดันทุกประเภทกีฬาคุณผู้ฟังครับก็มีการอัพสกิลรีสกิลนะครับยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลและก็นอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากที่ท่านนายกบอกว่าในช่วงของวันที่แข่งขันกับจีนแล้วได้ชัยชนะเนี่ยไม่มีใครด่ารัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี
0: ้
1: อยู่ที่ท่านนายกโชว์สเต็ปนะฮะเซตอันเดอร์กับน้องชมพู
0: ่
1: นะครับก็คือคุณชมพู่คุณพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยนะครับ
0: กับตันพู่เนี่ยนะฮะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ครับ
1: โอ้ก็สร้างเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับแล้วก็คงจะฮือฮากันในส่วนของการอะไรล่ะให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับ
1: ครับ
0: โอนกันสดๆเลย นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับถือว่าเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับหลายประเทศก็ต้องโอ้โหเตรียมตัวรับโดยเฉพาะทางยุโรปนะ
1: โอ้ใช่ครับอาจารย
0: ์แต่ก่อนอาจจะมองว่าทีมไทยก็เป็นทีมธรรมดาธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ไม่หมูแล้ว
0: ไม่หมูแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะครับในช่วงบ่ายหลังจากที่ได้พบปะนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายนายก

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีเนี่ยนะครับในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็มีการจัดงานต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเช่นการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569พร้อมทั้งได้ตรวจพื้นที่การรับเสด็จไปยังโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและก็วัดอรุณราชวรารามโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานให้การต้อนรับในส่วนของกองทัพบกก็มีพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมในการต้อนรับเช่นเดียวกันในการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมกิจกรรมตรวจพื้นที่การรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนรวมถึงเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อยรวมถึงการซักซ้อมใหญ่ในช่วงปลายเนี่ยอีก2ครั้งซักซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างการซักซ้อมย่อยเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี
0: ้
1: เป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกเมื่อสักครู่นี้นะครับสวยสดงดงามมากนี่นะครับขนาดยังไม่ได้ส่งเครื่องนะครับยังไม่มีมาลัยที่คล้องนะครับโขนเรือและผู้จามรีอันสวยงามเนี่ยนะยังงดงามถึงเพียงนี้เดี๋ยวเราติดตามการคุณผู้ฟังเขาก็มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมและการพระราชพิธีจริงด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของการที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้มีการตรวจการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้การซักซ้อมเนี่ยเป็นไปตามลำดับขั้นนะครับรวมถึงในส่วนของการดำเนินการในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับให้สมพระเกียรติและสง่างามมากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ในการทำหน้าที่ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระราชพิธีนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคร
1: ับ
0: ช่วงนี้กำลังพลเนี่ยหลายร้อยนายนะครับที
1: ่
0: ได้ฝึกซ้อมเตรียมการเพื่อความเรียบร้อยสมพระเกียรตินั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของ AI กันนะครับที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมศาลาว่าการกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่นะครับแล้วก็ไซเบอร์รวมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหมสู่ยุค AI และดิจิทัลในโอกาสนี้พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยพลตรีสุชินตรงดีรองเจ้ากรมกำลังพลทหารบกและพันเอกนำโชคสำราญผู้อำนวยการกองการกองสารสนเทศกรมกำลังพลทหารบกเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับ
1: ครับก็กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เราปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ปัจจุบันนี้มันเข้ามามีบทบาทนะครับกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นขนาดเราท่านเองเนี่ยอาจารย์ลองเปิดโซเชียลมีเดียดูนะฮะบางทีบางครั้งเราเห็นรูป AI แล้วนะครับเราเห็นสิ่งที่AI มีการรังสรรค์ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งมันก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ
0: อยู่ในวิถีชีวิตไปแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: นะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ AI ให้กับกำลังพลสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมก็ควบคู่นะครับกับการตระหนักรู้แล้วก็รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างปลอดภัยด้วยรวมถึงเขามีการป้องกันนะครับเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลด้วยครับ
0: ครับนอกจากนี้ภายในงานก็ประกอบด้วยการบรรยายและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AI เพื่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ AI Skill for Future Force นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและเข้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้าน AI และไซเบอร์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลสร้างภูมิคุ้มกันต่อการหลอกลวงทางไซเบอร์ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่การเป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็ยังอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศกันบ้างนะครับแต่ด้านของพลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางดูงาน ที่บริษัท Digital Research and Consulting นะครับจำกัดโดยมีทางด้านของดร.ชาญกุลถาวรากรนะครับประธานบริหารให้การต้อนรับเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการนำเสนอขีดความสามารถของเทคโนโลยีความมั่นคงก็คือไปดูในเรื่องของระบบการต่อสู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับด้วยเนี่ยนะครับก็ไปดูซึ่งผลงานดังกล่าวเนี่ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากว่าพัฒนาโดยบุคลากรไทยนะครับการศึกษาด้วยงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยเรานี่แหละเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีแล้วก็ยุทโธปกรณ์อย่างยั่งยืนซึ่งในปัจจัยนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศประหยัดในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของไทยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ
0: ซึ่งในครั้งนี้คณะก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแล้วก็การสาธิตระบบ Sky Defense นะครับซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับและติดตามเป้าหมายการสกัดกั้นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์คิวนี่นะครับตลอดจนแนวทางการสกัดกั้นทางกายภาพฮาร์ดคิวนะฮะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันครับ
1: ครับซึ่งกระทรวงกลาโหมนะครับก็มุ่งมั่นส่งเสริมในการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพภาคเอกชนสถาบันการวิจัยต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิจัยการพัฒนาการทดสอบและการประเมินผลไปจนถึงนู่นเลยครับการนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพต่อไปครับ
0: ครับทางนี้กระทรวงกลาโหมจะเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของไทยเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเสริมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็ในพื้นที่กองทัพภาคที่2เมื่อวานนี้1หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมีการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานั่นก็คือกรมฐานพรานที่23เมื่อวานนี้ครบรอบ45ปีอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับโดยแม่ทัพภาคที่2คือพลโทวีรยุทธรักษิณท่านเป็นประธานในพิธีทำบุญในงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตอำเภอเมืองอำเภอขออภัยนะครับอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก็ภายในงานเนี่ยก็ประกอบด้วยพิธีการทำบุญนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมากรมฐานพรานที่23ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับแล้วก็กล้าหาญมุ่งมั่นเพื่อพิทักษ์อธิปไตยดูแลความสงบเรียบร้อยเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกโอกาสซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเหล่านักรบชุดดำครับ
0: ครับซึ่งในครั้งนี้นอกจากการทำบุญแล้วก็ยังมีการมอบทุนการศึกษามอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็เครื่องหมายทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์มีพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือนี้ด้วยนะครับกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมครับส่วนในวันนี้นะครับ4กันยายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกองทัพภาคที่2ครบรอบ78ปีครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นำกำลัง1กองร้อยก็ประมาณ28คนเนี่ยนะครับเข้ามาปราบโจรผู้ร้ายในเมืองนครราชสีมาให้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2435ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมกำลังแล้วก็จัดวางรากฐานที่ตั้งหน่วยเป็นการถาวรเรียกว่ากรมทหารราบที่5ครับ
1: ครับก็ต่อมานะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับหน่วยเป็นกองทัพที่3และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมาอยู่ณปัจจุบันก็คือที่บริเวณค่ายสุรนารีนะครับในปีพุทธศักราช2446หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกำลังตามสถานการณ์บ้านเมืองหลายครั้งซึ่งกองทัพภาคที่2ก็มีการวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับครับ
0: ครับกระทั่งในปีพุทธศักราช2501หรือ2501เนี่ยนะครับกองทัพบกก็ได้มีคำสั่งให้แปรสภาพภาคทหารบกที่2เป็นกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เริ่มนับมาตั้งแต่2501นี่แหละนะครับในนามกองทัพภาคที่2มีอำนาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งส่วนกำลังรบและก็ส่วนภูมิภาคดังนั้นกองทัพภาคที่2จึงถือเอาวันที่4กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2491มีผลบังคับใช้ป ัจจุบันมีพลโทวีรยุทธรักษิณดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ครับ
1: ครับซึ่งก็มีเกียรติประวัติแล้วก็มีการสร้างผลงานการรบไว้ในหลากหลายสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามปราบห่อสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามอินโดจีนสงครามในส่วนของหลากหลายเส้นทางด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยซึ่งวีรชนแห่งกองทัพภาคที่2นะครับได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: รวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกองทัพสำหรับการรับมือต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่างๆด้วยครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2ก็คงความต่อเนื่องนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติความผาสุกของประชาชนรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปครับ
0: ครับในขณะที่วันนี้4กันยายนเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เป็นวันที่จะทำบุญของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกอีกด้วยนะครับปีนี้ครบปีที่41อย่างภาคภูมิก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนาแล้วก็เปิดใช้อาคารโรงเรียนกิจการพลเรือนนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาเพียงแห่งเดียวของกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบหนึ่งในกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทิดดำริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันมีพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกแล้วก็มีพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับ
1: ครับซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็คือโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยด้านการศึกษาที่ผลิตนายทหารนักเรียนนะครับทั้งประทวนแล้วก็สัญญาบัตรให้จบการศึกษามีองค์ความรู้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างเครือข่ายมวลชนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหลายหลากหลายหลักสูตรที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนายทหารกิจการพลเรือนนะครับนายทหารประชาสัมพันธ์แล้วก็หลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารนะครับหรือว่าพสบซึ่งในปีนี้นะครับปี2569ได้เปิดอบรมเป็นรุ่นที่32แล้วครับ
0: ครับก็แต่ละรุ่นก็จะมีนะฮะผู้คน
1: ใช่ครับ
0: จากหลากหลายสาขาอาชีพเขามาเรียนในหลักสูตร
1: เขาพร้อมเป็นเครือข่าย
0: ใช่ครับเป็นการสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในบริบทของทหารที่ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านการสู้รบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจร่วมมือร่วมใจจากภาคพลเรือนด้วยนะครับในการสนับสนุนการรบของทหารแนวหน้าควบคู่ไปกับการดูแลทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจของประชาชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกสืบไปครับ
1: โอ้41ปีแล้วเนี่ยนะครับ
0: ถือ
1: ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีระยะเวลายาวนานอันนี้คือภาพของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็ตั้งอยู่ที่โซนบริเวณด้านหน้าของกรมยุทธศึกษาทหารบกถ้าใครผ่านไปที่บริเวณถนนเทิดดำริเนี่ยเห็นเด่นเป็นสง่าเลยเนี่ยนะครับ
0: ใกล้ๆกับโรงเรียนทหารสารบัญ
1: นี่นะครับ41ปีนะครับแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารปกด้วยครับ
0: ครับโอ้ความจริงวันนี้มีข่าวหลายข่าวเลยนะครับแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วสิครับเอาไว้ไปฟังกันต่อในช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน
1: ช่
0: วงกลางวันกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาตันตรังสีลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: สวัสดีครับผมก๊อฟพิชยาครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Yeah
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

ได้อยู่แม้พี่แอนบอกว่าอยากได้แบบ TGIF ขอไฟรุกเลยจัดไปเลยกับ You Boy DJ เขาก่อนกูฟังครับ7โมงกับอีก37นาทีนะครับชั่วโมงนี้ก็ Welcome back ทาง VTU FM 94กลับมาอยู่ด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวดีมาบอกชาว EFM ใครที่กำลังมองหาหรือว่าอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟไปก่อนจริงๆนะครับโดยที่ธนาคารออมสินเนี่ยขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟรวมไปถึงเซฟสิ่งแวดล้อมด้วยกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าเลยแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีนะครับวงเงินกู้เนี่ยสูงสุด 500,000 บาทส่วนกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยเริ่มต้น 3.25% ต่อปีนะครับวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาเสร็จเนี่ยภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อร่วมในโครงการจะหมดแล้วก็แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้โทรไปเลยที่ GSB Contact Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th นะครับส่วนเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเลยธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนนะครับก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้หลายคนน่าจะทราบแต่ว่าย้ำเตือนกันอีกสักครั้งกู้เท่าที่จำเป็นนะแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้ะ

ส่งท้ายปารีสกันช่วงเช้านะครับด้วยล้มแชมป์คู่ฟังทิวรี่เบิร์สเอ็กซ์กับโพลีแคทนะครับวันนี้ส่งคู่ฟังช่วงเช้าแทนน้องพีม1วันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับสปอนเซอร์ของ Music Start Your Day นะฮะกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้นะครับครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านเลยนะครับวันนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีช่วงเย็นเลยคุณฟังเย็นวันศุกร์หกโมงถึงสามทุ่มนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยหรือจะแวะไปปาร์ตี้ที่ไหนเปิดมาฟัง EFM ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับขอให้ energy boost เพราะหนึ่งวันเดี๋ยวก็หยุดแล้วคุณฟังครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวไปเจอกันนู่นเลยหกโมงคุณฟังสู้ๆนะ

0: ใจ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลายเรื่องให้ติดตามนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับที่เร่งหารือแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทนายตั้มร้องตรวจสอบการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังและอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 8:30 นซึ่งต้องติดตามประเด็นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ควบคุมกิจการ Data Center ขณะที่เวลา 9:00 นคณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีพิธีมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย 11:00 นที่กระทรวงมหาดไทยทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการดำเนินการการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เวลา 13:30 นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศษไทยเศษเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณการกุศลและเครือข่ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้เพิ่มทางเลือกการออมของประชาชนโดยดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นนะครับปภิณณอภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้อให้ท่านเปิดก่อนเลยครับ
4: เป็นเกียรติแก่ท่านประธานเหรอฮะ
3: ครับ
4: สวัสดีครับพี่พุทธ
3: สวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ค่ะ
3: คุณแนนครับแล้วก็โอ
5: ้
3: โหหันไปทางขวานะคุณฟังเผื่อใครแบบยังไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์รบกวนเข้ามาดูนิดนึงนะครับ
5: เอาเอกสารมาให้เขาเซ็นได้เลย
3: ใช่ฮะวันนี้เราจัดรายการกับท่าน CEO Cable นะครับ
4: ครับผม
3: ครับ
4: ขับแท็กซี่ฮะคนแท็กซี่นะเป็นสีเชิ้ตสีฟ้าๆหน่อยใส่เสื้อเชิ้ตเองไม่เห็นเป็นท่านเป็นเทินอะไรเลยพี่พุทธ
3: มันต้องดูช่วงล่างด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้คุณแนนดูเป็นไง
4: โอเคนะ
3: เป็นไงช่วงล่าง
5: แน่นอยู
4: ่แน่นไม่แต่งตัวรองเท้ารองเท้าแน่นอยู
5: ่แบบเต็มยศไง
4: แล้วแม่วันนี้ไม่ใส่เสื้อกล้ามมาปกติใส่เสื้อกล้าม
3: เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนให้เสื้อกล้ามมีอยู่ในรถ
4: ได้เห็นโชว์หัวไหล่ขาวๆหน่อย
3: หลังๆ
5: เขาต้องมีกิมมิกไงคือถึงแม้จะเป็นเสื้อแขนสั้นเขาต้องมีพับนิดนึงให้มันเห็นว่ามันรัดให้มันรัดแกน
3: หลังๆคุณสนใจเรื่องกงเรื่องกล้ามผมเป็นพิเศษนะช่วงหลังๆเนี่ย
4: คุณเห็นคุณเนี่ยผิวเผลอเนี่ยขาวๆแขนล่ำๆ
3: เริ่มรู้สึกว่าเขาแปลกๆไปนะ
5: ฮาราส
3: เราสลับที่เราสลับที่กันไหมอะไรอย่าง
5: นี้ไม่เป็นไรพี่พูดต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่าอันนี้เป็นรายการพี่พูดไง
4: ครับผม
3: โอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้พี่ชาวไม่อยู่นะครับวันนี้พี่ชาวไปถ่ายซีรีส์ใต้โต๊ะทำงาน
5: อ๋อเหรอเมื่อวานเจอแกหน้าลิฟต์ตอนกลางคืนก็ว่า
3: แก
5: บอกแก
3: มาร
5: ับบท
3: อ๋อเมื่อวานเหร
5: อก็ลืมถามว่ารับบทเป็นอะไร
3: รับบทเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะต้องรอดูแล้วกันคุณได้มีไปลงไปเล่นไหมใต้โต๊ะทำงาน
5: ยังไม่มีเลยค่ะพ
3: ี่
5: หนูเล่นยัง
3: ยัง
5: มีน้องหนูไปเล่น
4: ไปเล่นแล้วไม่ผมเป็นดาราแล้วนะเดี๋ยวนี
3: ้
4: ผมเป็นดาราแล้วนะคุณพุทธ
3: ผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะ
4: เนี่ย
3: หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นเดือน
4: คือผมอ่ะได้เล่นทั้งใต้โต๊ะทำงานนะแล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ของ A-Time นี่เป็นเหมือนเป็นละครแนวตั้งที่ผมก็ไปเล่นอีกนะ
3: เอาเหรอ
4: ผมไปเล่นมานะ
5: นี่ดวงเปิดอ่ะเนี่ย
4: ดวงเปิดช่วงนี้เดี๋ยวผมเป็นดาราแล้วนะเดี๋ยว
3: คุณไปไหว้พระคุณไปขอที่ไหนคุณต้องบอกที่ให้พวกเราสักนิดนึงนะฮะ
4: ไม่มีเลยครับตั้งใจขยันทำงานจนผู้บริหารเห็นว่าไหนๆมันก็ขยันทำงานแล้วให้มันสักหนึ่งสักเรื่องสองเรื่องแล้วกัน
3: นี่คือดูขนาดแบบแค่เก้าอี้ก็แบ่งชนชั้นเราสองคนแล้วแน่
4: ตายแล้วตายแล้ว
5: ใช่ส
4: ิ
5: พี่พูด
4: อันนี้ตัวทดลองเฉยๆเดี๋ยวถ้าสมมตินั่งแล้วสบาย
3: ซึ่งเป็นตัวทดลองที่มีตัวเดียวนะในบรรดาทุกห้อง
4: ใช
3: ่ๆนะฮะ
5: ซึ่งกินเวฟมีไหมนะมีตัวทดลองไหมหรือว่ากินเวฟก็ต้องมาลอง
3: ไม่มี
5: คือพี่อ้อยยังไม่ได้นั่งอันนี้เลยนะ
4: อ๋อเหรอ
3: ถูกขนาดพี่ชอตที่มาจัดขับไฟเดย์ยังไม่ได้มีสิทธิ์นั่งเลย
4: ไม่เอา
3: คิดดูแล้วกัน
4: อย่าไปถึงขนาดนั้น
3: เก้าอี้นี้เขาเกิดมาเพื่อเคเบิลโดยเฉพาะ
4: ไม่เอาไปว่าขนาดนั้นอย่าไปว่าขนาดนั้น

0: ต่ว่าเคเบิล
1: ว่า
0: ภายนอกดูดีงดงามแต่ภายในเป็นยังไงป่วยหรือเปล่าตอนนี
2: ้ไม่ป่วยจ้ะไม่ป่วยแข็งแรงสุขภาพดีทุกอย่างเลย
0: แข็งแรงดีนะแต่ว่าตอนนี้มันมีรายงานมานะคะว่าโควิด19มันกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วก็ตัวเลขคนที่ป่วยสะสมก็ยังสูงนะคะเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยานะคะระหว่างวันที่30สิงหาถึง5กันยาที่ผ่านมาแต่ว่าข้อมูลอันนี้รายงานนะวันที่3กันยาก็คือเมื่อวานเนาะพบว่าผู้ป่วยโควิด19เนี่ยเพิ่ม 1,263 รายเป็นผู้ป่วยนอก 9,626 รายแล้วก็ผู้ป่วยใน637รายนะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายก็จะพบผู้ป่วยเนี่ยกระจายตัวในจังหวัดหัวเมืองใหญ่อย่างเช่นชลบุรีกรุงเทพนครราชสีมานนทบุรีแล้วก็เชียงใหม่ส่งผลให้ในปีนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเรานะมีผู้ป่วยโควิดสะสม 108,560 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสม16รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มของวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุก็คืออายุ20ถึง60ปีขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้แนวโน้มกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนสายพันธุ์ที่พบในปัจจุบันอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน NB 1.8.1 ซึ่งสายพันธุ์นี้มันจะแพร่กระจายได้รวดเร็วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่เห็นว่าทำให้โรคมันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นลักษณะก็จะใกล้เคียงกับโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปก็คือไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียแล้วก็อาจจะมีไข้ต่ำๆส่วนภาวะลองโควิดเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันจะพบภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้น้อยลงก็ตามนะคะก็อาจจะยังมีอยู่บ้าง
2: ครับผมนะฮะซึ่งผมไปเห็นข้อมูลตัวเลขน่าสนใจมาอันนึงเขาบอกว่าตั้งแต่เดือน1จนถึงเดือน7เนี่ยคนที่ป่วยเป็นโควิดสะสมอ่ะน้อยกว่าเดือน8แค่เดือนเดียว
0: เพราะมันฝนด้วยป่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าเดือน8มันเกิดอะไรขึ้นเดือน8เดือนเดียวเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาม
1: ันเป็นช่วงหน้าฝนคือถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยคือที่คุยกับคุณหมอคุณหมอก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงที่โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดเนี่ยไม่นับรวมแค่โควิดนะพวกแบบไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ระบาดได้ไวมากแล้วมันก็จะระบาดกันเยอะในช่วงนี
2: ้
1: นะฮะแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือโควิดระบาดหนักจริง
0: แต่ว่าไอ้ลองโควิดอ่ะคือถ้าสมมติว่าเป็น1อาทิตย์หลังจากที่เป็นโควิดแล้วถือว่าเป็นลองโควิดปะ
1: ต้องดูหลังจากที่เป็นมันมีอาการอะไร
0: นั่นอ่ะเป็นเหนื่อย
1: น่าจะไม่ได้ออกกำลังก
2: ายเฮ้ยแต่เขาวิ่งนะจริงๆเขาวิ่ง
1: เหรอ
2: เออแล้วพอหลังจากเป็นโควิดแล้วกลับมาวิ่งอ่ะได้กลับมาวิ่งยัง
0: เหนื่อย
2: เหนื่อยกว่าเดิม
0: คือสมมติว่าเป็นโควิดอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์หลังจากเป็นโควิดก็เหนื่อยแล้วพอหลังจากพอสองอาทิตย์ไปแล้วรวมโควิดด้วยอ่ะก็เหมือนยังต้องใช้เวลาแบบค่อยๆกลับมาเพราะว่าก็ยังเหนื่อยอยู่รวมๆแล้วนะว่าน่าจะประมาณเป็นเดือนเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาแบบวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม
2: โอ้โหนะฮะก็ต้องระวังแหละช่วงนี้คือทำอะไรไม่ได้นอกจากใส่หน้ากากอนามัยในที่แออัดเนาะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ยังจำเป็นอยู่นะฮะ
1: เพิ่งเป็นไปหรอ
0: น้องเป็นไปใช่ประมาณเดือนหนึ่ง
1: อ๋อน่าจะทำลายใกล้ๆกันแน
0: ่
2: ไม่แน่ก็เรานี่แหละเรานี่แหละ
0: นี่จะบ่ายโมงไง
1: โทษนะคนนี้นั่งข้างๆไม่มีใครเป็นเลยเนี่ยรอดรอดรอดรอดรอดหมด
0: แต่ว่าช่วง
1: คุณไปเอาที่อื่นมาแหละ
0: ดิฉันนอนน้อยไง
2: บางทีเนี่ยหยิบจับอะไรแถวเนี้ยคุณดีเจพุทธคุณนี่เป็นพาหะนำเชื้อให้แก่ดีเจแนนหรือเปล่า
1: ไม่น่าไม่น่า
2: ทำลายเดียวกันใช่ไหมพอพี่พุทธเสร็จพี่แนนต่อเลยปะ
0: ใช่ใช่อาทิตย์เดียวกันเลยพี่พุทธ
2: ตายละตายละดีเจพุทธ
0: ก็
1: แต่ว่าของเราไม่น่าจะได้เข้าไปอยู่ในระบบที่เป็นแบบรายชื่อของผู้ป่วยสะสมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล
0: แล้วพี่พุทธอาการหนักไหมคะ
1: สบมีแค่แบบเจ็บคอนิดหน่อยเองมันเหมือนแบบอาการที่เราเป็นหวัดธรรมดาปกติจนเราไม่ได้คิดสงสัยด้วยว่าเออฉันเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าวันนั้นคือน้องชายที่ไปทำงานด้วยกันไปทำอีเวนต์แล้วเขาตรวจแล้วก็ขึ้นแล้วก็โอ้ยตายละ
2: โอ้ยตายละตายละตายละ
1: จำได้ว่าอีกประมาณไม่เกิน15นาทีคือจะต้องไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็แบบเอ้ยแวะตรวจหน่อยดิก็ซื้อมาสวอปปุ๊บแค่หยดลงไปติ่งเดียวอ
2: ่ะ
1: น
2: ับ
1: 5 4 3 2ก็ขึ้นคือ2ขีดแบบรวดเร็วมากเลย
2: ไม่ต้องลุ้นเลยเหรอ
1: ไม่ต้องลุ้นเลย
2: ม
1: ันก็มาเร็วมากเลยหลังจากนั้นวิธีการป้องกันของเราก็คือเราใส่ดับเบิลแมสใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็ให้ลูกใส่แมสเพราะว่าเราขับรถมาไงก็ถ้าสมมติว่าถ้าลูกไม่ใส่แมสเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจมันก็น่าจะแบบลอยอยู่ในอากาศอะไรเงี้ยสรุปก็คือรอดหมดไม่มีใครเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ที่โควิดกลับมาระบาดนะฮะวิธีการป้องกันก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมเลยก็คือใส่แมส
2: ใช่จ้ะ
1: ใช่
2: ฮะนี่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดถึง MV ใหม่ของลิซ่ากันเพียบเลยเพิ่งปล่อยใช่ไหมน้ำท่วมฮะ
0: ปล่อยตอนเจ็ด 7โมง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้โอ้โห
0: ล้าน4แล้วนะคะ
1: ชั่วโมงเดียว 1.4 แล้วนะครับ
2: ล้าน4แล้วนะ
1: ใครยังไม่ดูเข้าไปดูกันได้
2: ครับผมชื่อเพลงว่าสวัสดีค่ะนะครับผม
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะลิซ่านะครับล้าน4แล้วโอ้โหนี่ลดเร็วมากเนาะ
1: เปิดไหมอ่ะคุณฟังเดี๋ยวเราลองไป
2: เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้
1: ไม่ทันไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะโอเคทางนั้นเปิดไม่ได้เราหนีกรุงกันสักนิดนึงดีกว่า
2: เกิดอะไรขึ้นนะ
1: ออกประกาศฉบับ2นะครับเรื่องของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับในรอบที่เหลือนะครับหลังจากที่รอบวันแรกเมื่อวันพุธเนี่ยที่มันมีเรื่องของเวทีสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องยกเลิกการแสดงไปนะครับทีนี้มันก็มีคำถามที่เกิดขึ้นมากมายว่าโอเคมันเลื่อนไปวันที่9แหละแต่ทีเนี้ยเรื่องของคนที่เขาซื้อตั๋วจากต่างจังหวัดซื้อตั๋วบินมาหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักแล้วก็ต้องมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วสรุปแล้วถ้าไปวันที่9เนี่ยบางคนเขาไม่สะดวกแล้วไงเพราะว่าเขาก็ต้องแบบว่าจองตั๋วกลับบางคนติดงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะล่าสุดบริษัทนี้กุ้งนะครับก็ออกประกาศฉบับที่2เอาเรื่องของมาตรการความปลอดภัยก่อนนะครับเพราะว่าพอเกิดเหตุพื้นที่คนนั่งดูซุดเนี่ยคนรอบต่อๆมาเขาก็จะมีความกังวลว่า
0: เออมัน
1: จะยังไงนะเรื่องความปลอดภัยนะครับนะฮะสำหรับมาตรการความปลอดภัยและการเยียวยาผู้ชมนะครับ Farewell Concert อัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายนะครับตามที่เกิดเหตุโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับบางส่วนเนี่ยทรุดตัวนะครับในรอบการแสดงวันที่2ที่ Impact เนี่ยนะครับจึงได้มีการตัดสินใจยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมในคอนเสิร์ตนะครับบริษัทนะฮะก็ออกมาชี้แจงนะครับเป็นมาตรการนะครับข้อแรกคือเอาเรื่องความปลอดภัยก่อนภายหลังเกิดเหตุเนี่ยบริษัทก็ได้มีการรื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิมทั้งหมดนะและได้มีการติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะตรงบริเวณที่เกิดเหตุที่มันทรุดตัวเนี่ยนะครับภายใต้การดูแลแล้วก็ตรวจสอบคือมีวิศวกรจาก3หน่วยงานก็คือจากเทศบาลเมืองปักเกร็ด มีจาก Impact Arena แล้วก็ Live Nation นะครับโดยทุกฝ่ายก็ได้มีการร่วมประชุมแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่อย่างละเอียดนะฮะตามหลักของวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่การจัดแสดงเนี่ยมีความพร้อมสำหรับการแสดงในรอบต่อๆไปนะครับก็คือวันที่3เมื่อวานวันที่5วันที่6แล้วก็วันที่8กันยายนนะครับตามกำหนดเวลาเดิมก็คือสตาร์ททุ่มหนึ่ง
2: ครับผม
1: นะ
2: ส่วนคนที่ซื้อบัตรวันที่2ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับมาตรการในการเยียวยาเขามีแบบนี้ครับก็คือใครที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยา69นะครับสามารถเอาบัตรเดิมเนี่ยมาใช้เข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายก็คือวันที่9กันยายนพ.ศ.2569นี้ได้ส่วนสำหรับใครที่ไม่สะดวกจะมาชมรอบในวันที่9กันยายนนะครับสามารถยื่นคำขอคืนเงินค่าบัตรผ่านทางบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาภายในวันที่6กันยายนนี้นะแล้วก็บัตรที่ได้รับคืนมาครับทางบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับจะเอาบัตรที่ได้รับคืนมาเนี่ยออกมาจำหน่ายในวันที่7กันยาสำหรับใครที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายก็คือวันที่9กันยานะครับ
0: เอ๊แต่เมื่อเช้าแนนฟังข่าวไม่ชัวร์นะลองเช็คอีกทีนึงเขาเหมือนกับว่าคนที่ถือบัตรรอบ2กันยาเนี่ยที่บอกว่าดูได้รอบวันที่9จริงๆเหมือนมีอัปเดตว่าจะเข้าไปดูวันไหนก็ได้แล้วนะ
1: ใช่ๆๆแ
0: ต่ว่าเขาจะมีห้อง VIP ให้แต่ไม่แน่ใจลองเช็คอีกทีนึงก็ได
2: ้โอเคโอเคนะครับฝากพี่น้ำท่วมเช็คหน่อย
1: ครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยมีหลายคนที่ถือบัตรวันที่2แล้วก็ไม่สะดวกมาวันที่9แต่ว่าอาจจะสะดวกวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8ก็ว่ากันไปถ้าสามารถเข้าไปดูรอบไหนได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าสมมติเป็นข้อเท็จจริงนะก็เดี๋ยวรอดูพี่น้ำท่วมเปิดข้อมูลให้หน่อย
1: ก็คือถ้าสมมติวันที่9เนี้ยที่เขาเลื่อนมาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกเข้าชมเนี่ยก็คือคืนแค่บัตรได้เต็มจำนวนนะแต่ว่าต้องคืนให้เสร็จวันนี้เท่าไหร่อ่ะ
2: วันที่6ครับ
1: ต้องคืนให้เสร็จภายในวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้บัตรที่ได้คืนมาเนี่ยเขาก็จะได้เอาไปจำหน่ายให้กับคนที่อยากได้ดูต่อในวันที่7กันยายนนะครับสำหรับคนที่ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตมันคือแบบ
2: หายากมาก
0: ก็ตอนนั้นเจนทรงเจนซีกดให้พ่อแม่แบบสนั่นมากอ่ะ
1: กดกันไม่ทันนะครับ
2: แล้วก็อัศนีวสันต์คือโซลเอาท์แล้วก็หายากมากนะฮะ
0: ซึ่งเป็นรุ่นพี่พุทธเนาะอัศนีวสันต์
1: รุ่นก่อน
0: รุ่นก่อนอีกเหรอ
1: ครับรุ่นก่อนแต่ว่าเราก็โตมากับช่วงหลายๆอัลบั้มหลังๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: แหละก็อยากไปดูเหมือนกัน
2: น นะฮะ
0: เมื่อกี้ก็คืออันนี้เป็นจากโพสต์ของคุณกิตติสิงหาปัตนะคะก็บอกว่าสำหรับใครที่ยังต้องการดูการแสดงเนี่ยก็ย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือว่า8 3ผ่านแล้วเนาะก็เหลือ5 6แล้วก็8
1: ก็คือคนที่ไม่สะดวกวันที่9อ่ะก็สามารถแบบไปแจ้งแบบความต้องการได้ว่าสะดวกวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในโซนพิเศษอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นแบบรับชมในห้องแบบ VIP อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องไปแจ้งความต้องการกัน
0: แล้วก็เหมือนพวกแบบตั๋วเครื่องบินหรือค่าโรงแรมอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องยื่นแบบสคบแล้วเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเป็นรายๆไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
2: โอเคนะครับผมแต่น่ากลัวเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะวันที่2อ่ะพอตอนแรกอ่ะได้ยินข่าวใช่มั้ยเราก็เห็นว่ามันก็เป็นพื้นแบบพื้นเหมือนพื้นธรรมดาเหมือนพื้นแบบพื้นจริงๆอ่ะพื้นอ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยมันจะยุบได้ยังไงพอมันเป็นพื้นๆแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดจริงอ๋อมันเป็นสเต็ปขึ้นมาย
1: กขึ้นมา
2: แล้วก็ยกขึ้นมา
1: โซน VIP จริงๆแล้วคือติดหน้าเวทีเนี่ยมันก็จะมีโซนที่เป็นแบบโซนหลุมสำหรับยืนแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น VIP ทั้งหมดที่ยกพื้นขึ้นมา
2: ก็สูงนั่นน่ะเมื่อกี้ดูนะก็จะเป็นเมตรอยู่นะ
1: ก็น่าจะประมาณแบบครึ่งตั
2: ว
1: ครึ่งเข่าเลยเข่าขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: เดชบุญเหมือนกันนะที่มันสุดก่อนที่คนจะเข้ามาสมมติว่า
2: อันนี้เริ่มก่อนคอนเสิร์ตเลยอ่ะสุดก่อนคอนเสิร์ตอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เล่นไปแล้ว
0: เริ่มไปแล้วหรอ
1: เล่นไปแล้วแล้วก็สุดตัวลงมาแต่ว่าในวันแรกอ่ะก็คือคอนเสิร์ตก็เริ่มเลทประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเหมือนกันแล้วเหมือนพอเล่นไปน่าจะสักประมาณแบบ4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ที่เนี่ยเป็นพื้นที่นั่งคนดูในโซน VVP เนี่ยที่มันสุดลงมาอันนี้คือดูนั่งดูคลิปที่เขาไปดูแบบไอตัวเหล็กโครงสร้างของคอนเสิร์ตอะไอตัวที่นั่งอะมันก็เก่าแล้วมันก็บางเหมือนกันนะ
0: ขนมสนิมก็เคลิบทีเดียว
1: อ
0: ่ะคุณจูจี้เลิฟบางทันนะคะบอกว่าเมื่อคืนจัดเต็มค่ะสนุกมากเลยแล้วก็พี่อ้อมกับเจฟซาเตอร์ก็ไปเป็น
2: พี่อ้อมไหน
0: ด้วย
1: พี่อ้อมเราเนี่ย
2: สีสานะ
0: ใช
2: ่อ๋อค
1: ือในทุกรอบเนี่ยคือเกสก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอย่างรอบเมื่อคืนก็จะเป็นพี่อ้อมของเราก็ไปชดฉาย
2: โอ้จันอ้อมนะ
1: ส่วนรอบวันที่2เป็นพี่ตู่ใช่ป่ะวันพี่ตู่แต่พี่ตู่ขึ้นไปยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมยังไม่ทันได้ขึ้นยกเลิกก่อน
0: พี่ตู่
1: นันทิดา
0: สุดตอนก่อนเริ่มเล่นเขามาซ่อมคอนเสิร์ตเลยเริ่มช้าไปชั่วโมงนึงโอเคคุณจอนบอกมา
2: ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับ
0: ค่ะไปกันที่เส้นทางสายสะพานตักสินเกษตรนวมินทร์แยกสาทรนราธิวาสนะคะมันมีFacebook เรารักด่านตรวจเนี่ยเขาก็เผยแพร่เรื่องราวเตือนภัยเพราะว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แถวโซนย่านนั้นที่บอกไปเนี่ยเขามักจะเจอผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาประชิดรถเลยแล้วก็เคาะกระจกขอความช่วยเหลือในจุดที่การจราจรมันชะลอตัวติดขัดนะคะเช่นบริเวณ อุโมงค์ศรีนครินทร์แล้วก็ทางต่างระดับหน้าศูนย์การค้าเมกะบางนาด้วยผลกระทบก็คืออ่ะพอมาเคาะอย่างเงี้ยคือรถมันก็ต้องชะลอเนาะก็ยิ่งทำให้รถแบบติดสะสมนะคะเหตุการณ์นี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าเคยเจอคนลักษณะเดียวกันแบบนี้มาก่อเหตุหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปว่าอาสะพานตักสินก็มีเกษตรนวมินทร์สาธรนราธิวาสก็มักจะมาเดินขวางเลนถนนแล้วก็เคาะกระจกขอเงินใช้เป็นค่าเดินทางกลับบ้าน
2: ก็คือไม่ได้แยกไฟแดงเลยเหรอปกติแล้วอาจจะแยกไฟแดงเรายังพอเข้าใจได้ว่าโอเคอาจจะมีมาขายนู่นขายนี่เคาะกระจกแต่นี่คือถนนเลยเป็นถนนเลย
0: ก็รถกำลังแบบว่าเนี่ยแหละแล่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มาเคาะ
2: โอ้น่ากลัวนะนะฮะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยอ่ะอันเนี้ย
1: คนขับก็คือต้องระวังเพราะถ้าชนขึ้นมาก็มีความผิดอีกนะฮะเขาบอกว่าไปหลายแบบหลายแยกหลายที่มากเลย
2: ไม่แล้วประเด็นคือสะพานตากสินกับเกษตรน้ำมูมินมันก็คนละยอดกันเลยนะ
0: แต่อาจจะไม่ได้ไปวันเดียวไงเธ
2: อเป็นรอบกรุงอย่างนี้เหรอเป็นมาราธอนรอบกรุงอย่างนี้เหรอ
1: ทำเป็นอาชีพ
2: คือเดินเคาะของกันเลย
0: ใช
1: ่ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะยังหาตัวไม่เจอเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปปรากฏตัวที่แยกไหนเป็นว่าใครที่เจอก็
2: ช่วยรายงานหน่อยแล้วกัน
1: ระมัดระวังแล้วก็รายงานกันสักนิดนึงนะครับ
0: อ
1: ่ะในเรื่องของการจราจรอีกสักข่าวนึงก็แล้วกันนะครับ
2: ได้จ้ะ
1: นะตำรวจก็ไปจับรถเก๋งคันนึง จอดกินก๋วยเตี๋ยวรู้สึกน่าจะเป็นเส้นเพชรบุรีของเรานี่แหละนะครับตำรวจก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยนะฮะบอกว่าวันหลังอย่าทำนะครับทำรถติดยาวนะครับก็จาก TikTok นะครับแอดจอดรถท้าย RCA ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก
2: ็
1: โพสต์คลิปขณะออกไปตรวจท้องที่แหละนะฮะแล้วก็พบว่ารถมันติดยาวเลยนะฮะบริเวณเลนซ้ายเนี่ยมันผิดปกตินะครับก็เลยขี่มอไซค์ไปดูสักนิดนึงก็ปรากฏว่าไปเจอรถเก๋งอยู่คันนึงนะครับมักง่ายจอดกินเตี๋ยวอยู
2: ่
1: ตำรวจจราจรก็นะก็ลงไปนะครับก็พบสาเหตุรถเก๋งนะครับสีดำจอดริมถนนนะครับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็เปิดไฟผ่าหมากเอาไว
2: ้
1: นะครับตำรวจก็เลยลงไปถามหาเจ้าของรถเดินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะจนทราบว่าอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนจะตามออกมาซึ่งเจ้าของรถเนี่ยอ้างว่ารถตัวเองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
2: อ้าว
1: ยางมันอ่อน
2: นี่เนี่ยยางผม
1: ยางอ่ะอ่อน
2: ต้อง
1: ไปฟังในคลิปนะเขาย
2: างอ่อน
1: ยางอ่อนรอช่างมาเปลี่ยนยางให้
2: นั่นน่ะสิ
1: ซึ่งโทรตามช่างแล้วแต่ตำรวจเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าอ่าไหนโทรตามสิ
2: เหลี่ยมนะเหลี่ยมมั้ยเนี่ย
1: เขาเหลี่ยมให้โทรเลยให้โทรต่อหน้าตำรวจเลยโทรสะถามสิว่าช่างอยู่ตรงไหนแล้ว
2: นะฮะ
1: หลังจากนั้นในคลิปก็คือถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะเห็นอาการของไอ้เจ้าของรถเนี่ยอาการเริ่มออกแล้วดึงเกมไม่ยอมโทรพยายามจะเดินกลับเข้าไปในรถนะครับตำรวจก็เลยรีบเบรกแล้วก็เรียกมานะฮะคือรู้อยู่แล้วว่ารถไม่ได้เสียแต่จอดกินก๋วยเตี๋ยวเลยทำให้รถติดนะครับก็เลยบอกให้เอาใบขับขี่มานะฮะแล้วก็ปรับเต็มทุกข้อหาเพราะให้โอกาสแล้วแต่กลับไม่ยอมรับ
2: ครับผม
1: นะฮะ
2: นี่เขาบอกนะโหพี่ช่วยผมหน่อยเถอะพี่กับผมเนี่ยไม่ได้เคยโกรธเคืองอะไรกันมาเลยมาปรับเต็มอะไรขนาดนี้ช่วยผมหน่
1: อ
2: ยนะฮะพี่ตำรวจก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยผมคุยกับคุณดีๆแล้วนะผมถามความจริงคุณแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่คุณมาโกหกผมว่ายางอ่อนรอช่างมารถเสียเนี่ยคุณมากินก๋วยเตี๋ยวจริงๆผมรู้นะอย่ามาเหลี่ยมนะนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยดูดิถนนรถติดเต็มเลยคุณมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวสบายใจเลย
1: นี่น่าจะจอดแบบช่วงเวลาเร่งด่วนเลยนะพอดูจากสีของฟ้าแล้วมันยังแบบมันเหมือนเพิ่งจะหัวค่ําเหมือนพ
2: า
1: ที
2: ่
1: เพิ่งตกไปเองอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบโอ้โห
0: ถ้ามี
1: รถจอดแค่คันเดียวอ่ะคือการจราจรนี่คือวิบัติวินาศสันตโลมากเลยนะ
2: ครับผมใจได้เหมือนกันนะแบบใจได้เลยอ่ะนะ
0: พอเขียนใบสั่งใช่ไหม 2,000 บาทคุณพี่เขาก็บอกว่าโหพี่อย่าโหดกับผมดิคุณพี่ตำรวจก็บอกว่าผมให้โอกาสพี่แล้วแต่ว่าพี่มักง่ายเองก็มักง่ายจริง
2: ก๋วยเตี๋ยวชามละ 2,060 บาทนะมื้อนี้ 2,000 กับ60บาทนะ
1: ต้องแบบต้อง
0: มันอยากกินขนาดนั้นเลยเหรอถึงกับต้องคืออันนี้คือเปิดไฟผ่าหมากไว้ใช่ป่ะ
1: ใช่คันเดียวแล้วก็ตอนที่ตำรวจถามอ่ะก็อ๋อยางอ่อนแล้วตำรวจก็คือให้โทรตรงนั้นเลยอ่ะ
2: มัน
1: ก็แบบมันก็ยืนคิดว่าเอ๊ะยังไงวะกูจะโทรหาใครดีวะ
2: แต่เดี๋ยวนี้เวลาก่อนนอนอ่ะผมชอบดู TikTok ของตำรวจจราจรนะเขามีทุกพื้นที่เลยนะมีอะไรนะพันนครอะไรรอบตัดที่พันนครท้าย RCA อะไรเงี้ยนั่งดูไปก็เฮ้ยวันนึงอ่ะพี่ตำรวจจราจรต้องเจอกับคนที่ใช้รถใช้ถนนแบบมักง่ายเยอะมากเลยนะ
0: แต่ว่าได้หลายคอนเทนต์แล้วนะตอนนั้นที่มาอ่านข่าวก็ที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่เขาหมดสลิงแตกอ่ะ
2: เอออ
0: ันนั้นก็อีกเรื่อง
2: วันวันหนึ่งนี่ได้ก็เจอเหตุการณ์เยอะเหมือนกันนะตำรวจจราจรนะเนาะบางคนอะขับรถฝ่าไฟแดงขับไล่ตามกันสนุกมากนั่งดูทุกวันเลย
0: คุณเหมียวถามว่าเรียกแบบนี้จริงเหรอไฟผ่าหมากเออเขาเรียกไฟอะไรคะไฟฉุกเฉิน
1: ก็ไฟฉุกเฉินก็ได้
0: ไฟผ่าหมากก็เหมือนเป็นแบบคำเรียกชาวบ้านอย่างใช่ไหม
2: ไฟผ่าหมากเหรอ
1: ไฟฉุกเฉินก็ได้ครับคุณเหมียว
2: ขออภัยด้วยนะ
1: ความหมายเดียวกันฮะ
0: ไฟติ๊ก
2: ไฟติ๊กติ๊กนะ
1: เปิดไฟพามากเบรกกันสักนิดนึงไหม
2: ครับผมเบรกได้หนึ่งทีหนึ่งครับ
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับแฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
4: ้ อกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับแชร์
5: ข่าวเช้า
4: วันนี้เป็นพุทเบิ้ลแนนนะครับอ่ะก่อนไปข่าวต่อไปนะครับมีเรื่องดีๆนะครับเฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์นะครับที่ลูกค้า 94% พึงพอใจนะครับเชื่อถือได้มีเลขใบอนุญาตจากคปภ.แล้วก็มั่นใจได้กับประสบการณ์ด้านการประกันภัยเนี่ยกว่า10ปีนะครับ โดยเงินติดล้อนะครับเชี่ยวชาญด้านการประกันทั้งประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศนะครับและพร้อมดูแล24ชั่วโมงนะฮะบริการตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมเลยนะครับใครที่ตอนนี้กำลังมองหาประกันอยู่ทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าหรือประกันเดินทางต่างประเทศทักแชทได้ไลน์นะครับคือ @heygoodie ได้ตลอดเลยนะครับก็สามารถเช็คเบี้ยฟรีได้เห็นราคาทันทีไม่เอาเบอร์โทรไปโทรตื้อขายประกันแบบกวนใจแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ฉลองเฮ้ยกูดี้ครบ3ปีนะครับ1ปีมีครั้งเดียวนะคุณฟังที่ลดแรงลดจริงตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีประกันรถชั้น1ลด 25% ทั้งรถสันดาปแล้วก็ EV แล้วก็ประกันเดินทางนะฮะเดินทางประเทศนะครับก็ MSIG ลด 50% นะครับโปรแรงที่สุดนะฮะ only at heygoodie.com เท่านั้นนะฮะอยากเปิดใจมาลองประกันแบบใหม่ๆนะครับชอบประกันเจ้าไหนแบบไหนแผนแบบไหนเลือกเองได้นะครับไม่กดดันจะซื้อเจ้าไหนนะครับ heygoodie ก็ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับที่ heygoodie.com นะครับ
6: เคเบิ้ลนะ
7: ไม่มีใครเต้นกับผมเลย
6: ขายวิญญาณแล้วนะตอนนี้
7: ขายวิญญาณแล้วอะไรที่ได้เง
4: ินเบิ้ลเอาดิเบิ้ลเต้นดิครับเบิ้ลเต้น
7: ไม่มีใครแม
4: ่ไอ้นิดนึงเอาให้จบเอาให้จบ
7: ไม่มีใครเต้นกับผมแล
8: ้
7: ว
8: มันน่ารัก
7: น
8: ะคุณพูดมาไอ้เต้นนี่มันน่ารักนะนี่เขินนะ
4: ไม่คุณใส่คุณแบบแต่งตัวเป็นผู้บริหารแล้วคุณเต้นคุณน่ารักไง
7: อย่ามาบอกแบบนี้นะผมเขินนะ
4: มีประกันหรือยัง
7: ยังไม่มีเลยครับ
4: คลิกเข้าไปที่ heygoodie.com
7: ขอบคุณนะคร
4: ับ ไปเลือกแผนที่ตัวเองต้องการได
7: ้ได้เลยฮะขอบคุณนะครับผม
6: นี่ตอนนี้แบบว่าในแชทเขา Happy Birthday Cable
7: โอ้ยขอบคุณนะครับ
6: ย้อนหลังเนาะน้องเกิดเมื่อวานใช่ไหมครับปีนี้30เท่าไหร่ละ
7: 30พอดีเป๊ะเลยครับ
4: เฮ้ยจริงเหรอ
7: ใช่ๆ30
4: เพิ่ง30พอดีเป๊ะเองเหรอ
7: ใช่ๆๆใช
4: ่เออ Birthday Cable ย้อนหลัง
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ครับ
7: ขอบคุณครับผม
6: รุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นดาวรุ่งด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วย
7: โอ้โห
6: ใช่ไหมดีทุกอย่างในชีวิต
7: สาธุ
4: เป็นช่วงที่กราฟกำลังแบบกำลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหม
6: ใช่กำลังหักหัวขึ้นเลย
4: เออของแนนปีนี้เท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่นะ
6: 38ค่ะ
7: 38พี่แนนห่างอย่างผม8ปีเลยเหรอ
6: เออ
7: ไม่แต่หน้าเด็กไงจะบอกว่าเฮ้ยผ่านไปปีเลยเหรอ
6: คือว่าเคเบิ้ลเกิดปีเดียวกับหลานแนนเลยอ่ะ
7: 39
6: หลานนะเออเป็นหลานพี่พุทธเท่าไหร
4: ่40
7: พอดีเป๊ะๆเลย
6: 41ไม่ใช่หรอ
4: 40เพิ่ง40
6: เกิดอะไร29
4: 29
7: โอ้
4: 40
6: พอ40แล้วรู้สึกแบบมันเป็นอีกวัยไหมพี
4: ่40ก็แค่ตัวเลขเปลี่ยนแต่ว่าล่าสุดไปตรวจสุขภาพมาก็เออหลายๆอย่างก็เปลี่ยน
7: ก็เปลี่ยนไปคอเลสเตอรอลมันไม่สามารถลดลงได้เหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วใช่ไหมพี่พุทธมันยังไง
4: มัน
6: กระดูกบาง
4: ไม่ใช่กระดูกบางหรอกคือพอไปตรวจสุขภาพแล้วก
6: ็
4: พวกอะไรนะ LDL คอเลสเตอรอลอะไรเงี้ย
6: คอเลสเตอรอลพี่พุทธเท่าไหร่คะ
4: คอเลสเตอรอลเนี่ยคือเกณฑ์มันประมาณ200ใช่ป่ะของผมเกินไปประมาณ240 250อะไรประมาณน
7: ี
4: ้แต่ก็ไม่ได้เกินเยอะส่วน LDL เนี่ยก็คือมันประมาณ100เกณฑ์มันประมาณ120ผมเกินไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
7: ครับ
4: เออแต่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแบบเรื่องอย่างอื่น
7: คือพอไขมันมันไม่ได้สามารถเผาผลาญได้เหมือนตอนสมัยเด็กมันก็สะสมเยอะขึ้นเงี้ย
4: ซึ่งผมมาคุยกับหมอคือเราก็ไม่ได้แบบกินอะไรเละเทะขนาดนั้นเขาบอกว่าคือบางทีมันเป็นเรื่องของพันธุกรร
7: ม
4: ด้วยบางคนเขาจะแบบว่าอย่างเจมจิเงี้ยที่เขา LDL ขึ้นไปถึงแบบ200
6: ครับ
4: ก็มันไม่ได้มาจากอาหารการกินทั้งหมดบางทีมันมาจากพันธุกรรมที่มันแบบมันสูงอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับ
6: คอเลสเตอรอลนั้นก็275นะเออก็สูง
4: ซึ่งต่อไปอ่ะอัปเดตล่าสุดเนี่ยที่ผมไปตรวจสุขภาพมา
7: uh-huh.
4: เขาบอกว่าตอนนี้ที่อเมริกาคือ LDL อ่ะอีไขมันเลวเนี่ย ตอนนี้เกณฑ์อ่ะเขาจะลดลงมาคือ100เดียวแล้วนะจากปกติคือ120 128อะไรประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราก็จะถูกลดลงมาให้เกณฑ์เหลือขั้นต่ำคือ101
7: 101นี่ถือว่าเกินเกณฑ์แล้วอะไรประมาณนี้เหรอ
4: 101คือ
7: ปิ่มละ
4: ปิ่ม101คือถ้าเกินก็คือก็ต้องลดลงมาอะไรเงี
6: ้
4: ย
6: แต่ถ้าสมมติว่า HDL เราสูงมันพอช่วยได้มั้ยพี่พุทธ
4: ก็คงพอช่วยได้ HDL คือพวกไขมันดีก็แต่ไม่รู้ว่าหักล้างกันได้ไหมคือผมก็กินไขมันดีเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอไปตรวจมาก็LDL สูง
7: นี่อะไรรายการพบแพทย์ลามาหรือเปล่าหรือว่าพบแพทย์ลามาไม่ใช่ใช่ไหม
4: วัย40บวกคุยกัน
6: แต่สายตายาวยังพี่บุญ
4: สายตายาวคือก็คงเริ่มแล้ว
7: มันเริ่มต้องแบบไกลๆอย่างนี้เหรอ
4: แกเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าสายตายาวคือเมื่อก่อน
7: อ่
4: ะคือไม่เข้าใจที่พี่เอกกี้เขาแซวตัวเองที่เขาเวลาเขาไปเป็นพิธีกรอีเวนต์ใช่ป่ะ
7: เขาบ
4: อก
7: นะ
4: แกช่วยแบบช่วยทำสคริปต์ที่มันแบบตัวใหญ่ๆให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าแบบมันทำไมมันก็ยังดูระยะนี้ได้แต่ว่าล่าสุดอีเวนต์อันนี้เคยเล่าทีงั้นแหละคือเอาแค่ตัวเองยืนถือสคริปต์อ่ะไม่รู้สึกหรอกว่ามันดูยาวจากลักษณะสายตากับเพจสคริปต์ที่ถืออ่ะแต่ภาพนิ่งที่แฟนคลับถ่ายแล้วลงอ่ะเฮ้ย
6: สุดแขนเน
7: า
6: ะ
7: มือมันยืดอย่าง
4: น
7: ี้เหรอ
4: มันยืดอย่างนี้เว้ยไอตอนทำงานอ่ะเราไม่รู้สึกแต่ว่าพอมาดูภาพนิ่งอ่ะเฮ้ย
7: หุย
4: กูถือยาวขนาดนี้เลยวะ
7: ตายแล้ว
4: และไหนลองถือเพจสคริปต์ขยับเข้ามาใกล้สิ
6: เห็นไหม
4: ไม่เห็น
7: อุ้ย
4: เห็นแต่ว่าตัวหนังสือมันไม่ชัด
7: ขอบมันฟุ้ง
4: ประมาณนั้น
7: ขอบมันฟุ้ง
4: มันก็เริ่มยาวซึ่งก็ไปถามคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามอายุแหละ
6: แต่สเต็ปต่อไปเนี่ยนอกจากถือไกลแล้วคุณอาจจะต้องมีไฟส่วนตัวอันนี้คือประสบการณ์จากพี่พีเคที่เห็นมาคือไกลอย่างเดียวจะไม่พอต้องมีไฟด้วย
4: แต่ล่าสุดเนี่ยคือไปเจองานหนึ่งแล้วเขาทำสคริปต์มาซึ่งมันตัวเล็กมากเล็กกว่าปกติที่เราได้เจออะไรเงี้ยคุณเชื่อป่ะยืนเพ่งอย่างเงี้ย
6: หรือว่าต้องไปแว่นขยายแล้วส่วนตัว
4: ไม่รู้แต่ว่ายังไว้ถึงขั้นต้องใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ย
7: เรื่องราวของอายุนะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนครับ
4: 40บวกเราจะเป็นคนมองกันไกล
7: ครับผม
4: ครับ
7: ระยะไกล
4: ๆส่วนเรื่องของการ recovery ก็คงจะเป็นไปตามอายุจริงๆแหละ
7: เอาจริงๆแต่ว่าพูดถึงอีกสักเรื่องนึงเรื่องของอายุเมื่อก่อนอ่ะตอนสมัย20กลางๆ20ต้นๆน่ะดื่มหนักสามารถตื่นมาไปเรียนไปทำงานได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ดื่มเลยนอนดึกอะตื่นมาบางทีบางวันยังแบบโอ้ยมันเพลียมันเหนื่อยมันแบบเหมือนสมองมันไม่พร้อมอะเนาะมันแบบตามก็ตามไวนี่ขั้นแรกแล้วแหละขั้นแรกแล้วเริ่มเป็นขั้นแรก
4: นี่ขนาดแค่30นะเดี๋ยว40สิ
6: แพทย์เอทาม
4: ครับ
6: ฟังบอก
4: อ่ะไปวงการบันเทิงกันนิดนึงไหม
7: ได้จ้ะ
4: วงการบันเทิง
7: ได้ฮะ
6: นายณภัทรไงล่าสุดเนี่ยก็คือคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทพระมหาอุปราชามังจีชวาในซีรีส์หงสาวดีนะคะน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าก็ทำงานในวงการบันเทิงมา10ปีนะคะแล้วก็มีการเปิดใจถึงทริปพักผ่อนที่ฮ่องกงสถานะหัวใจด้วยมีคำถามนึงที่นักข่าวก็ถามขึ้นมานะคะถึงเรื่องของการเดินทางไปดูละครเวทีแล้วก็จงใจจะหลบเลี่ยงอดีตคนรักอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือเปล่านะคะน้องก็ตอบปฏิเสธน้องก็พูดว่าแบบเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีแล้วก็เตือนว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อหวังจะเรียกยอดวิวอะไรเงี้ยส่วนสถานะหัวใจตอนนี้แน่นอนนักข่าวก็ต้องถามอีกน้องก็บอกว่าก็แฮปปี้ดีแต่ว่าขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว
7: ครับผม
6: ก็ทิ้งท้ายติดตลกเพราะว่าจริงๆคือเหมือนนักข่าวก็พยายามจะแยบหลายทีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะเน้นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับเป็นเรื่องส่วนตัวครับหลายทีน้องก็บอกว่าโอเคแบบชีวิตมันก็ต้องมีการตอบโต้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ
7: นะครับ
6: อะไรประมาณนี้
4: อยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหม
6: ทำไมพี่จะโทรหานายธนภัทรให้หรออ
4: ยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอ
6: ยากรู้
7: มีอะไร
4: เรื่องส่วนตัวครับ
7: แต่ว่าตอนดูสัมภาษณ์อะนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงพี่เออะพี่เอกลับบ้านแล้วพี่เอกลับบ้านแล้วพี่เอกลับบ้านนายธนภัทรก็เรื่องส่วนตัวครับเรื่องส่วนตัวครับเรื่องส่วนตัวครับ
6: พี่เราตัวว่าเป็นดาราอย่างเงี้ยมันก
7: ็ไหนอะเราเป็นดารา
6: ใน
7: ฐานะเราเป็นดารา
6: พี่เคยแบบว่าตอบได้ป่ะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยสมมติเขาถามในสิ่งที่เราไม่อยากตอบอะ
4: ก็ตอบได้ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเราไม่อยากตอบ
7: มันจะมีคำตอบดาราม
4: ันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะตอบออกไปอ่ะคือนักข่าวในหลายๆสำนักเนี่ยเวลาที่เอาไปเขียนนะพาดหัวข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการพาดหัวข่าวอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันบางที่พาด เอาประเด็นที่เราต่อไปเนี่ยเอาไปเป็นพาดหัวข่าวแล้วคนก็อ่านแค่พาดหัวข่าวไม่ได้อ่านเนื้อข่าวทั้งหมดจริงๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสิ่งที่เราพูดไปอะไรเงี้ยคือในตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยมันอย่างเช่นสมมุติว่าเราสัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ที่แบบสนุกสนานน่ะแต่ว่าพอไปเขียนเป็นภาษาข่าวเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ย
6: ม
4: ัน
6: อาจจะดูซีเรียส
4: มันอาจจะดูมันอาจจะดูไม่น่ารักซึ่งมันเคยเกิดขึ้นอันนี้เข้าใจน้องนายนะมันอาจจะทำให้เวลาที่เราสัมภาษณ์ในครั้งต่อๆไปในเรื่องที่เรามีความรู้สึกเราคิดมาแล้วแหละว่าถ้าวันนี้เราตอบเรื่องนี้ไปเนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนเราสู้ไม่ตอบซะดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าตอบไปแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีกับเราอะไรเงี้ยนะ
6: ค่ะ
4: ครับหรือตอบเท่าที่ตอบได
7: ้โอเคโอเคแล้วเคยมีแบบต้องพูดประโยคที่เป็นแบบประโยคดาราไหมรบกวนคุยกับผู้จัดการผมนะครับอย่างเงี้ยมีไหม
4: เรื่องส่วนตัวคร
7: ับคุณบอกเริ่มไม่ชอบมึงแล้วเบิ้ลเริ่มไม่ชอบมึงแล้วนะครับผม
6: ต้องเบรกใช่ไหมคะ
7: เบรกแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮย์กู๊ดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
4: มาเบรกสุดท้ายชั่วโมงนี้นะครับผมขอบคุณพี่เซเลบบาร์ด้วยนะชมไม่หยุดเลย
5: ครับ
4: เออแล้วบอกเควินหล่อมากนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะตัดผมใหม่
6: เควินกับพูดเนี่ยอายุห่างกัน10ปีนะแต่พูดคือหน้าเด็กมากเลยอ่ะยายบาร์ดว่า
5: คุณเซเลบบาร์ดอยากกินอะไรบอกอยากเชื่อไหนบอก
4: บาร์ดบอกอยากจีบแนนแล้วนะ
6: บาร์ดอย่ามาแอป
4: นะฮะอ่ะหนึ่งเรื่องราวสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำอาชีพรับหิ้วของส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ไปเจอกับลูกค้าคนหนึ่
6: ง
4: ค
6: ือ
4: เจ้าของโพสต์เนี่ยเขาเป็นร้านที่รับส่งของไปต่างประเทศนะฮะเสร็จแล้ววันดีคืนดีครับลูกค้าเนี่ยทักมาที่ร้านบอกว่าขอทราบเรื่องส่งของมานิวหน่อยครับ นี่มานิวนะมานิวอย่างเดียวนะนิวสั้นๆนะ
6: ส่งของมานิว
4: ส่งของมานิวหน่อยนะฮะตัวพ่อค้าเองก็บอกว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าพร้อมให้บริการครับอยากทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยช่วยส่งรายละเอียดข้อมูลมาให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปราคาแล้วก็ส่งกลับไปให้
6: ส่งของไปนิวค่ะ
4: เข้าใจครับคุณลูกค้าคือนิวเนี่ยมันมีหลายนิวนะฮะคุณลูกค้าจะเอานิวยอร์กหรือว่านิวซีแลนด์หรือนิวจิ๋วไหมนิวจิ๋วได้นะ
5: นิวจิ๋วอยู่ไทยฮะ
4: นิวจิ๋วอยู่ไทยนะฮะมันมีนิวยอร์กหรือว่านิวซีแลนด์คุณลูกค้าเอานิวไหนดีครับ
6: กวนตีนอีดอก
4: โอ้ยเอาคุณลูกค้าผมถามดีๆนิ้วไหนคุณเอานิ้วไหนนะครับซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือสิ่งที่พ่อค้าต้องเจอนะครับแล้วก็แคปมาถามว่าเฮ้ยที่ผมถามเนี่ยว่านิวยอร์กหรือนิวซีแลนด์เนี่ยมันกวนตีนขนาดนั้นเลยหรอนะซึ่งในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีหลายนิวนอกจากนิวยอร์กนิวซีแลนด์และนิวเดลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนิวได้นะครับซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยส่งรายละเอียดข้อมูลมานะฮะมันก็จะจบนะคือมันจะต้องไม่ต้องมาถามหรอกว่านิวไหนนิวยอร์กนิวเดลีนิวจิ๋วนิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
6: พ่อค้าเขาบอกว่าจริงๆเขาเคยมีส่งไปประเทศนิวคาเลโดเนียด้ว
4: ย
6: แต่อันนี้ไม่ได้พิมพ์ไป
4: นะฮะคืออย่างที่บอกกันไปเนี่ยมันก็มีหลายนิวถ้าสมมติไปทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนิวเนี่ยมันก็มีหลายเมืองนะฮะมีหลายรัฐนะฮะซึ่งมีอะไรนิวเจอร์ซีย์ก็มีเหมือนกันนิวแฮมเชียร์อย่างงี้นิวเม็กซิโกนิวเซาท์เวลอย่างงี้
5: อังกฤษก็จะเป็นแบบนิวคาสเซิล
4: คุณจะนิวไหนเอาง่ายๆ
5: ออสเตรเลียก็จะมีแบบนิวเฮเวนอะไรอย่างนี้นะฮะมีหลายนิวมากนะครับ
4: ครับผม
5: ครับก็ไม่สื่อสารให้ชัดเจนนะว่านิวไหน
4: สุดท้ายได้ส่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ
5: ครับ
4: เอาจริงถ้า
6: แต่ด่าแรงอยู่นะถามดีๆอ่ะ
4: ก็จริง
6: อยู่ดีก็บอกกวนตีนได้ไงวะ
4: คือถ้าพิมพ์รายละเอียดมาบอกว่าอ๋ออันนี้ไปนิวซีแลนด์1234เขาก็จะได้สรุปราคาไปแล้วอ๋อถ้าจากไทยไปนิวซีแลนด์มันก็จะราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะนิววงศกรไม่เกี่ยวนะฮะ
5: ครับ
4: นะพี่นิวดารานะวงศกรนะนะครับผมทำไมไม่พิมพ์มาให้เต็มๆนะ
6: ปกติขนส่งต่างประเทศเขาจะขอรหัสไปรษณีย์เพื่อเช็คราคา
4: อืมใช่แต่เขาพิมพ์มาแค่นิวไงส่งของไปนิวค่ะ
5: อันนี้น่าจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นตอนการส่งอ่ะแค่คุยรายละเอียดก็เจอช็อตกวนตีนแล้วก็
6: เ
5: อ็ดออกไป
6: แ
5: อดมินก็คงจะช็อกเอ๊ะแล้วยังไงดีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาอยากจะส่งเขาแบบเขายังไงเขาส่งต่อไหมหรือยังไงหรือจบกันที่บทสนทนานี
4: ้
6: หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะชั่วโมงแรกนี้นะคะ
4: ใช่ครับ
6: ขอบคุณลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลีฟธนาคารและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อค่ะ
4: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อนะครับมีข่าวบันเทิงอีกเพียบเลยเมื่อกี้เห็นข้อความถามว่าเมื่อวานนี้เจอหลานๆบ้าน GMMTV เป็นยังไงบ้าง
6: เป็นไงบ้าง
4: น่ารักมากทุกคนน่ารักมากเหมือนเติมความสดใสยามบ่ายเมื่อวานเนี่ยน้องโพก้าซังมีเพิ่มพูนมีใครอีกนะเอ็นนี่แล้วก็ลูน่าใช่
6: มาอุญญาอุญยาย
4: มาสัมภาษณ์อุญญาอุญยายก็สนุกสนาน
6: 4คนพูดกี่คนฟัง
4: ไม่มีใครฟังเลย พูดทุกคน พี่เบิ้ลพี่เซฟอาเบิ้ลอาเซฟก็พูดไม่ฟังฟังไม่มีใครฟังก็สนุกสนานกันไปนะว
5: ัน
4: นี้อุญญาอุญยายก็น่าจะได้เติมแบบน้องๆเด็กๆกันทุกคนนะครับ
6: ครับ
4: อ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนฮะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อ
2: แฉข่าวเช
3: นับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
10: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
11: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
12: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
13: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
14: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
15: ์กรอบกรอบ
14: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
4: 3 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่ปมลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนสั่งคุมเข้มห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: เร่งรีบ
14: ต้องมี
13: เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสุก
14: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสบอ16เชียงใหม่นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาเฟ่เหตุลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าในส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการคาเฟ่และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมณคาเฟ่ตำบลช้างพันอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตกัดบริเวณใบหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเอกสารทางราชการลูกสิงโตกลุ่มดังกล่าวได้รับการเคลื่อนย้ายมาอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงและถ่ายภาพสอบถามผู้จัดการสถานประกอบการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปกับลูกสิงโตซึ่งร้านได้มีกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่เดี๋ยวเราก็ตามในระหว่างการเข้าชมนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอุ้มและนำใบหน้าเข้าไปใกล้ชิดกับลูกสิงโตทำให้สิงโตหันกลับมากัดร้านได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งนำตัวส่งโรงพยาบาลและตกลงคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดและจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมเป็นเงิน 4,000 บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำและข้อกำหนดที่สำคัญกับผู้ประกอบกิจการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องยกระดับความเข้มงวดห้ามมีให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกอุ้มหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยเด็ดขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญของผู้ประกอบกิจการที่แม้จะมีมาตรการเบื้องต้นแล้วแต่การปล่อยให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าดุร้ายมีความเสี่ยงสูงมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่าครึ่งปียังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องและกดดันให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือสงครามยูเครนและที่อินโดนีเซียในช่วง3วันที่ผ่านมามีนักเรียนและครูประมาณ 2,000 คนทั่วประเทศล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีสาเหตุเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลส่วนที่เนปาลทีมกู้ภัยยังทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อพยายามช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,280 คนและมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์หน้าโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
6: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับแชร์
2: เช้าค่ะ
1: พุทเบิร์นแนนะครับ
2: เปิดด้วย 10X 3อันดับเช้านี้นะคะสำหรับวันนี้อันดับ3คือคีย์เวิร์ดเติ้ล YN Award 2026นะคะแล้วก็อันดับที่2จะเป็น Hashtag YEntertainAW Y EntertainAW 26 External นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเติ้ล First One ที่เขาคว้ารางวัล Y Star on Spotlight of the Year นะคะดาวเปล่งประกายแห่งปีจากงาน Y Entertain Award 2026นะคะถึงแม้ว่างานนี้ First One จะไม่ได้มาด้วยแต่ว่าน้องเติ้ลก็เป็นตัวแทนมารับรางวัล นี้ให้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจของทั้งคู่นะคะก็ขอให้เปล่งประกายแบบนี้ต่อไปให้สมกับรางวัลที่ได้มาเติบโตไปเรื่อยๆนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วย
1: ครับผมส่วนอันดับ1ของเรานะครับเช้านี้ต้องยกให้แฮชแท็กนี้เลยครับลิซ่า underscore สวัสดีค่ะนะครับที่ปล่อย MV ไปนะครับก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายอดเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นเทรนด์อันดับ1ของเราในตอนนี้นะครับสำหรับเพลงสวัสดีค่ะนะครับก็เป็นผลงานที่ใส่ความเป็นไทยเข้าไปแบบเยอะมากนะครับซอฟต์พาวเวอร์ไทยแบบเต็มๆนะฮะแถมสถานที่ที่อยู่ใน MV เนี่ยนะครับก็เป็นเมืองไทยทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ่ายทอดออกมาได้แบบโอ้โหดูแบบติดแกรมแล้วก็อินเตอร์สุดๆนะครับเนื้อเพลงก็มีพูดถึงกรุงเทพด้วยนะนะฮะหลังจากนี้ทุกคนเนี่ยก็เตรียมตามรอยสถานที่ต่างๆในมิวสิกวิดีโอนะครับในเพลงสวัสดีค่ะกันได้เลยนะครับใครยังไม่ได้ดูก็กดเข้าไปดูกันได้เลยตอนนี
2: ้ซึ่งเนื้อเพลงที่พูดถึงกรุงเทพนะคะพูดว่าแบงแบงแบงคอกแบงปังปังกรุงเทพมันปังสกรีมมิ่งเก่งมาร์ควิดมายแก๊งตะโกนว่าเก่งมากไปพร้อมกับแก๊งของฉันบาท be going my bank till I'm going out with the bag เงินบาทไหลเข้าบัญชีรัวๆจนฉันเดินออกมาพร้อมถุงเงินหลงไม่มีภาษาไทย
3: ไม่มีอันนี้แปล
1: แปลเงินบาทไหลเข้าบัญชีรัวๆจนเดินออกมาพร้อมถุงเงิน
3: นะครับ
2: ส่วนเก่งมาก
1: ส่วนถ้าเป็นเราก็คือเงินบาทไหลเข้าบัญชีรัวๆแล้วก็ไหลออกไปแบบรัวๆเหมือนกัน
3: ทางผ่านบัญชีทางผ่านนะฮะหรือว่าบัญชีม้าบางที
1: ทางผ่านจริงๆ
2: นี่วันนี้เท่าไหร่
1: 4
2: หมดแล้วนะ
1: เป็นไง
2: หมดแล้ว
1: ไหลออกไปแล้วหรอ
2: ตั้งแต่วันที่2แล้ว
1: นี่เธอไม่ได้เดินพร้อมออกมาพร้อมถุงเงินเหรอเนี่ย
3: มันตัดอัตโนมัติด้วยบางทีค่าลงค่ารถเนี่ยเข้ามาปึ๊บมันไปเลยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเช็คใน YouTube น้องล้าน8นะตอนนี้1ล้าน8แสนวิวนะครับพี่กวงครับหน้าจอมันหายไปอ่ะหน้าจอไอ้นี่มันหายไป
2: มองกดตัว4
3: อ๋อตัว4นะโอเคโอเคโอเค
1: นี่เคยจัดรายการมั้ยเนี่ย
3: ไม่เคยโดนเองครับมือใหม่อ๋อนี่ต้องให้รุ่นพี่สอนเนี่ยรุ่นพี
2: ่ก็รุ่นพี่ก็นั่งนิ่งเลย
1: นั่งนิ่ง
3: เพิ่งเคยเข้ามาทำงาน
1: เพราะว่าไม่ได้คุมเครื่องมานานมากแล้ว
3: แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับใครที่เป็นชาว VIP ล่าสุดเนี่ยมีประกาศเพิ่มรอบแล้วนะครับ Virtual Concert Big Bang ครับประกาศเพิ่มรอบอะไรอ่ะไม่มี PR นี
2: ้
3: คุณไม่ต้องหาของคุณผมมีคนเดียวผมมีคนเดียว
2: เป็นนักเรียนที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนทำไมมีหน้านั้นวะ
1: เพื่อนไปไหนเนี่ย
3: ผมมีคนเดียวอันนี้ให้ผมจัดการนะ
1: โอเคโอเค
3: Virtual Concert Big Bang ครับประกาศเพิ่มรอบแล้วก็เปิดขายบัตรรอบ Pre-sale สำหรับรอบการแสดงที่2นะครับที่จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้
1: ครับ
3: หลังจากที่รอบแรกเนี่ยโซเอาไปอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาที่คือเร็วมากอ่ะนะครับผมบัตรโซเอาไปแล้วนะแล้วก็รอบที่2ของงาน Big Bang 2026 2027 World Tour XX

0: Cosmos in Bangkok นะครับเปิดขายบัตรรอบ Membership Pre-sale วันนี้นะครับเที่ยงตรงจนถึง5:59 นะครับผ่านทาง www.thaiticketmajor.com แล้วก็สำหรับรอบทริปนะครับแล้วก็ครูกพรีเซลวันที่5กันยายนผ่านทางทริปแล้วก็ครูกเท่านั้นนะครับแล้วก็รอบทั่วไปครับเปิดจำหน่ายวันที่ขอไปครับเปิดจำหน่ายวันอาทิตย์ที่6กันยายนรอบเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับผ่านทาง thaiticketmajor.com แล้วก็ www.fantopia.io นะครับบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทครับใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตรอบวันที่7พฤศจิกายนครอบครองไว้แล้วนะครับเก็บบัตรของคุณไว้ให้ดีนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับรีบจับจองการแสดงรอบที่2กันได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ไปสร้างความทรงจำสุดพิเศษด้วยกันที่ราชมังคลากีฬาสถาน7และ8พฤศจิกายนนี้ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ iMe Thailand ครับ
1: อ่ะก็มาแล้วนะเผื่อใครที่ต้องการเดี๋ยวคุณเหมียวบอกว่าหมดแล้วมั้งนะ
0: หมดอะไรนะ
2: บัตร
0: เงินเงินในบัญชี
1: เงิน
0: เออ
1: นะครับโอเคอ่ะกลับมาที่ลิซ่ากันนิดนึงนะครับ
2: ทำไมเหรอคะ
1: ลิซ่าล่าสุดนี้เตรียมเปิดตัวโปสเตอร์ภาพยนตร์ Always ลาลิซ่านะฮะเป็นสารคดีของน้องลิซ่านะครับเป็นสารคดีขนาดยาวที่จะติดตามชีวิตนะฮะแล้วก็เส้นทางการทำงานของเธอตลอด1ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับลิซ่าก็ก้าวไปอีกขั้นนึงนะครับด้วยการปล่อยเป็นโปสเตอร์นะฮะสารคดี Always ลาลิซ่านะครับซึ่งจะเตรียมตัวฉายนะครับในโรงภาพยนตร์ IMAX นะครับทั่วโลก12ตุลาคมนี้นะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเพียง11วันนะครับเธอก็จะปล่อย EP ใหม่นะครับเป็น Place Play ออกมาด้วยนะครับในวันที่23ตุลาโอ้โหไทม์ไลน์ในช่วงปลายปีของลิซ่านี่คือแบบลุยยาวๆเลยนะครับสำหรับสารคดี Always ลาลิซ่านี่คือก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของน้องลิซ่าในช่วงเวลาต่างๆนะครับที่น้องลุยผลงานเดี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ชีวิตส่วนตัวการทำงานในเวทีระดับโลกนะครับอย่างโคเชล่ารวมถึงการแสดงในซีรีส์นะครับ The White Lotus ด้วยนะฮะโดยเรื่องนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่าง Sony Music นะครับ RCA Records นะฮะแล้วก็ค่ายของลิซ่านะครับ L Rao นะแล้วก็ Production House อื่นๆด้วยนะครับที่จะมาร่วมกันทำนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางผู้กำกับของเรื่องนี้นะครับอย่างคุณซูคิมนะครับก็เผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับลิซ่านะครับบอกว่าการได้ติดตามลิซ่าใน1ปีเต็มเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับคนทำหนังจริงจริง มีหลายโมเมนต์นะในการเดินทางของเธอเนี่ยที่ฉันคิดว่าคงแบบเซอร์ไพรส์กับคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะครับฉันตื่นเต้นแทนผู้ชมจริงๆที่พวกเขาจะได้ดูแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์อันแสนวิเศษในชีวิตของเธอผ่านสารคดีเรื่องนี้นะครับนั่นคือ Always ลาลิซ่าโหอยากดูเหมือนกันนะเนี่ย
0: ฉาย IMAX ด้วยนะ
1: ใช่
0: นะฮะ
2: ถ้าฉาย IMAX คือแบบมันก็ภาพ
0: full scale
2: แบบเต็มที่เนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับน้ำผึ้งกาญจนธีราเพราะว่าเขาจะเป็นตัวแทนสาวงามของไทยในเวที Miss World ในรอบไฟนอลแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอำลาตำแหน่งของโอปอลสุชาตาด้วยนะคะเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎ Miss World ลุ้นไปพร้อมๆกัน5กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะจะมีถ่ายทอดสดจากนครยาจางเวียดนามตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปซึ่งก็รับชมกับ True Free ทั้ง3ช่องทางนะคะคมชัดระดับ HD คนไทยเราก็ต้องไปร่วมเป็นสักขีพยานเนาะในหน้าประวัติศาสตร์นี้ว่าเอ๊ะใครกันนะที่จะมาครองตำแหน่ง Miss World 2026นะคะแล้วก็ลุ้นให้น้ำผึ้งกาญจนธีราไปชิงมงกุฎของ Miss World ครั้งนี้มาได้ด้วย
0: ส่งกำลังใจนะเชียร์นะเชียร์นะ
1: ครับ
0: ครับผมมาต่อกันที่เรื่องของ Harry Potter กันบ้างดีกว่านี่ล่าสุดเขาทำมาเป็นซีรีส์นะครับผมHarry Potter ครับ and the อะไรอ่านนี่ที่จะนั่น
2: ภาษาอังกฤษ and the philosopher's stone ค่ะ
0: โอเคปล่อยตัวอย่างก่อนจะพาเข้าสู่โลกเวทมนต์อีกครั้งในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่ทราบกันก็คือ Harry Potter เนี่ยเขากำลังจะทำเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็ยกเซตนักแสดงใหม่หมดเลยซึ่งการเล่าเรื่องของเขาก็จะแตกต่างออกไปนะครับล่าสุดครับ HBO นะครับเปิดเผยภาพตัวอย่างอย่างเป็นทางการนะครับเป็นผลงานดัดแปลงจากเรื่องราวเป็นที่รักของ J.K. Rowling ครับพาทุกคนนะครับกลับเข้าสู่โลกเวทมนต์อีกครั้งผ่านเรื่องราวแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตั้งแต่วันที่เขาค้นพบว่าตัวเองคือพ่อมดโดยซีซั่นแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะครับ เรื่องราวเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อแฮร์รี่นะครับเด็กชายผู้เติบโตเข้ามารับจดหมายลึกลับนะครับแจ้งว่าเขาเนี่ยต้องไปเรียนที่ฮอกวอตส์นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันแต่อันเนี้ยจะเล่าในเวอร์ชันของซีรีส์ซึ่งความละเอียดของการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะเพราะปกติเราดูหนังเนี่ย 1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่พอมันเป็นซีรีส์เราสามารถเล่าได้เต็มที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่โลกแห่งเวทมนต์อย่างเต็มที่นะครับ
2: ก็คือพอเป็นซีรีส์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีซีนเลยที่แบบแฮร์รี่ได้รับจดหมายแล้วก็หยิบกรรไกรมาตัดจดหมายเปิดจดหมายมันจะละเอียดมากขึ้นใช่ไหม
0: ก็ละเอียดไป
2: ละ
0: เอียดในที่นี้หมายถึงละเอียดในการเล่าเรื่องให้ตรงตามกับตัวหนังสือแบบว่านิยายของเขาเนี่ยมันจะได้เล่าเรื่องให้มันแบบ
2: เธอดูไหม
1: อาจจะได้เล่ามากขึ้นกว่าในหนัง
2: เธอดูไหม
0: ดูดิแฮร์รี่พอตเตอร
2: ์พี่พูดดูไหม
1: หมายถึงว่า
2: ตอนเป็นหนังอะ
1: ดู
2: หรอ
1: ดูชอบ
0: เพราะแต่จริงๆอะก็น่ามาเก็บอีกรอบหนึ่งเนาะดู
1: แต่เฮ้ยแต่ว่าแคสมาแบบน่ารักเลยนะ
0: ทรงๆน
1: ะแฮร์รี่นี่คือหน้าคล้ายเดิมมากอะ
0: คือเหมือนมันเป็นหนังที่เราโตมาด้วยกันอะเพราะแบบมันทุกๆปีทุกปี2ปีมันก็จะออกภาคใหม่ภาคใหม่มา
1: ใช่
0: เนาะ
2: คริสต์มาสปีนี้ใช่ไหมจะได้ดู
1: ใช่แล้วนะครับทาง HBO นะครับต่อไปเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องติดตามนะอันนี้
2: เพราะอะไรเหรอค
1: ะเพราะว่าพิธีกรนะฮะเขาเป็นผู้ดำเนินรายการที่แบบสุดยอดมากๆเลย
2: พี่นุ้ย
1: เ
2: หรอ
1: นี่แ
2: ห
1: ละพี่สุจิรา
0: ทั้งนุ้ยสุจิราและดีเจนุ้ยเนี่ยดูเป็นพิธีกรมืออาชีพอะนะ
2: ย
0: ัง
2: ไงคะ
1: มีหนึ่งในดีเจของเราด้วยนะครับที่ได้ไปเป็นพิธีกรด้วยนะฮ
2: ะ
1: นั่นคือรายการอันซีนศึกชิงบัลลังก์ผู้อย่างรู้รายการเป็นแบบรายการเซอร์ไวรัลแห่งโลกพยากร
0: อย่าไปอ่านตามหนูสิเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คุณเองดีกว่าอันซีนศึกชิงบัลลังก์ผู้อย่างรู้มันคืออะไรครับดีเจพุทธ
1: มันคือรายการที่เอานักพยากรณ์หรือว่าหมอดู
0: กบุตุอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่สิ
0: เหรอโอเคโอเค
1: นักพยากรณ์นี่คือผู้ทำนายทายทักว่าดวงของคุณนั้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายดวงของคุณต้องระวังเรื่องของคนรักว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียว
0: เอา
1: แต่มีวิธีแก้นะ
0: เอาวิธีแก
1: ้คุณต้องเอาของดำ5อย่าง
0: ไปตั้งแล้วว่าคือมันเป็นรายการเรียลิตี้ถูกไหม
1: คือถ้าเกิดว่าใครเคยดูรายการหมอดูของเกาหลีนะฟอร์แมตก็คือเป็นลักษณะแบบนั้นเลยใช่นะครับก็คือจะเอาหมอดูเนี่ยนะครับจากในเมืองไทยจีนแล้วก็เกาหลีเนี่ยก็เขาได้มีการคัดมาแล้วแล้วก็มันจะมีแบบหลายศาสตร์มากๆนะครับก็จะมีตั้งแต่แบบศาสตร์ไพ่ศาสตร์แบบสื่อวิญญาณอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกแบบดูฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยต่างๆนะครับหลายศาสตร์ก็จะถูกมารวมอยู่ในการแข่งขันนี้นะครับเพื่อมาพิสูจน์ความแม่นยำแหละคือในรายการก็จะมีโจทย์ต่างๆให้หมอดูเนี่ยเขาได้แบบได้มาทำนายกันว่าใครทำนายได้ถูกต้องใครทำนายได้แม่นศาสตร์นี้ทำนายออกมาแล้วเป็นยังไงแม่นหรือไม่แม่น
0: มีกี่คนอ่ะผู้แข่งขัน
1: รอบออดิชั่นเนี่ย52คน
0: 52แล้วก็
2: เหลือกี่คน
0: ตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆเหรอ
1: ก็จะตัดเหลือ3 30 32คนแล้วก็จะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆเป็นรอบๆไป
2: ซึ่งนอกจากพี่พุทธแล้วก็มีดีเจนุ้ยนะคะ
1: ใช่
2: นุ้ยสุจิราแล้วก็มีแบมแบมด้วย
1: มีแบมก็จะมาเป็นหนึ่งในกรรมการเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่คือแบมอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องการดูดวง อะไรเงี้ยนะฮะวันนั้นที่ถ่ายรายการก็คุยแล้วก็แบบเฮ้ยโหแบมเขามีความรู้เรื่องศาสตร์ของการดูดวงแบบเยอะมากเลยนะคือจะมีผู้แข่งขันที่เป็นแบบเกาหลีอ่ะเขาก็จะเป็นสไตล์แบบดูแบบร่างทรงเราก็มีความรู้เพิ่มมาว่าร่างทรงของเกาหลีอ่ะมันจะเป็นการถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่นสมมุติแม่แบบใกล้จะแบบรีไทร์แล้วเขาก็จะแบบเหมือนคลายตะขาบส่งให้ลูกต่อ
0: คุณยายวรนาถนี่เหรออ
1: ะไรประมาณนั้นแล้วแบมมาบอกว่าถ้าเป็นแบบเป็นคนที่แบบเหมือนเพิ่งได้ถ่ายร่างทรงมาอะไรเงี้ยมันจะแบบแม่นมากในช่วงแรกเลย
2: ต้นหรอใช่แล้วเขามีสั่นกระดิ่งไหมพี่พุท
1: ธมี
2: หรอ
1: มีแบบนั้นเลย
2: แล้วหมอดูจีนทำอะไร
1: หมอดูจีนเขาก็จะมีแบบฮงจุ้ยมีศาสตร์ของจีนที่แบบมีสั่นกระดิ่งมีตีกลองอะไรเงี้ยเหมือนกันซึ่งบางคนก็หมายถึงว่ารวมๆนะบางคนก็แม่นมากแม่นแบบ
0: แม่นจนขนลุกมีไหม
1: แม่นแบบขนลุก
2: แล้วพี่ได้ดูไหม
1: ได้ดูนิดหน่อยคือถ้าเกิดว่าใครที่แม่นมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้เขาขึ้นมาดูเขาก็จะขึ้นมา
2: หรอ
1: เราก็เรียกเขาขึ้นมา
2: เขาเห็น
1: กรรมการจะนั่งอยู่อีกห้องนึง
0: เ
2: ขาเห็นแคลเซียมไหมที่หลอดเลือดเรา
1: อันนั้นต้องทางวิทยาศาสตร์เนาะ
0: อันนั้นต้องไปซีทีละอันนั้น
2: ใช่ไหมน่าดูอ่ะเพราะว่าเอาจริงเมืองไทยก็เป็นแบบดินแดนของผู้อย่างรู้หลายๆท่านเลยนะ
0: ต้อง
1: นี่บอกเลยนะว่าหมอดูที่เป็นแบบที่เป็นศาสตร์ของการแบบสื่อวิญญาณอะไรเงี้ย
2: เพี้ยนหรอ
1: ขนลุกมาก
2: แล้วในสตูตอนถ่ายทำแบบพี่พุทธรู้สึกได้ถึงมวลอะไรบางอย่างปะ
1: รู้สึกได้เพราะว่าในแต่ละโจทย์ในแต่ละรอบเนี่ยคือมันก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปอันนี้เล่าแบบไม่เผื่อ
0: จะไม่สปอย
1: นะนิดหน่อยอะไรเงี้ย
0: นิดนึงนะ
1: ก็จะมีโจทย์ที่เป็นสิ่งของจากคนที่เขาแบบเสียชีวิตแล้วที่เอามาให้แบบหมอดูได้ถ่ายกันอะไรเงี้ยส่วนวิธีการอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปติดตามในรายการ
0: วันไหนนะเริ่มวันแรกวันไหนนะ
1: วันแรกนะครับ
0: นี
2: ่
1: 30ตุลาคมนี้นะฮะออฟฟิเชียลแล้วเรียบร้อยนะครับ30ตุลาติดตามกันได้นะครับนะฮะก็จะมีทุกวันศุกร์นะครับก็สามารถดูได้2ช่องทางก็คือทาง VTV แล้วก็ทางช่อง3
0: ครับ
2: ก
0: ็
2: คือเปิดตัวแถวๆฮาโลวีนเลยอ
1: ่
2: ะ
0: ก็30ตุลาก็ฮาโลวีนเนาะ
1: วันแรกที่ไปถ่ายอ่ะพี่นุ้ยสุจิราคือเราอ่ะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องการจะต้องแบบพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปพี่นุ้ยสุจิราเดินแล้วก็เอาพระมาให้เราหนึ่งองค์บอกว่าพี่นุ้ยทำไมเอาพระมาให้ผมอ่ะ
0: แปลก
1: ๆแกก็บอกว่าพุทธการทำรายการแบบนี้และการที่แบบมีหมอดูหลายๆศาสตร์มาคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไว้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวเผื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไว้เผื่อสมมุติว่าถ้าวันนั้นเช่นดวงเราตกอะไรเงี้ย
0: มีการเปิดประตูมิติอะไรต่างๆในรายการ
1: จะไม
0: ่
1: มีใครแบบตามเรามาได้อะไรอย่างงี้ไง
0: โอเคโอเค
2: แต่ไม่มีใครตามเราแต่เราตามใครไหม
1: เราก็ตามไปเหมือนกันแต่ว่าเราตามไปไม่ได้เขาปิดประตู
0: ไม่ตามนะฮะน่าสนใจนะนะเราติดตามนะ
2: น่าดูเพราะว่าตอนนั้นที่ดูของเกาหลีก็ยังคิดเลยว่าของไทยน่าทำ
0: น่าทำใช่
2: แล้วเขาก็เลือกพิธีกรได้ถูกต้องม
1: าแน่นอนเลยนะฮะ
0: ดีเจนุ้ยไงกับพี่นุ้ยสุจิรา
1: ดีเจพุทด้วยดีเจพุทด้วยสามสิบนี้นะ EP แรกติดตามกันได้เลยนะครับอัน
0: ซีนนะอันซีน
1: จำไม่ได้ไม่แน่ใจอ่ะ
2: เป็นพิธีกรจริงปะเนี่ย
1: เป็นจริงไม่แต่ว่า
0: เขาไปตัด
1: หมายถึงว่าคือมันถ่ายไปสมมุติว่ารอบออดิชั่นเนี่ยคือมันแบบ50กว่าคนใช่ป่ะคือมันดู
0: อาจจะเอาไป
1: แล้วก็มีโจทย์แบบหลายๆโจทย์อะไรเงี้ยคือไม่แน่ใจว่าเขาไปตัดเป็นแบบกี่ EP แต่ว่าถ้าเท่าที่คุยไว้เนี่ยก็คือน่าจะประมาณ8หรืออาจจะเพิ่มเป็น10อะไรเงี้ย
0: โอเคโอเค
2: นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
0: อันซีนศึกชิงบัลลังก์ผู้อย่างรู้
1: ใช่แล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
2: ไปกันที่อีก1คนนะคะที่เขาบอกว่าเขาออกมาเล่าเรื่องจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตนะคะน้องไบรท์นรพัฒน์นั่นเองก็เจ้าตัวออกมาบอกว่าเขาอ่ะเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่ช่วงม.ปลายลองมาแล้วหลายรูปแบบเลยทั้งบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสบุหรี่ทั่วไปแล้วก็ยอมรับว่าช่วงที่ติดพอร์ตหนักๆอ่ะคือต้องพกติดตัวตลอดเวลาถ้าไม่ได้สูบจะรู้สึกหงุดหงิดจนหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนต้องพึ่งพาบุหรี่มากเกินไปตัดสินใจเลิกอย่างจริงจังนะคะโดยจุดเปลี่ยนสำคัญบอกว่าเกิดขึ้นหลังเลิกได้เพียง 2-3 วันแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมคุณลุงที่กำลังรักษาตัวอยู่ใน ICU พอเห็นคุณลุงต้องต่อสู้กับอาการป่วยเนี่ยเจ้าตัวก็คิดได้ว่าตัวเองก็กำลังสู้กับความอยากบุหรี่ก็เลยเลือกสู้ตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าไม่อยากรอจนต้องไปต่อสู้กับผลกระทบในวันที่สายเกินไปนะคะล่าสุดเนี่ยไบร์ทบอกว่าเลิกมาได้เกือบ3เดือนแล้วเป็นครั้งแรกเลยที่เลิกได้นานที่สุดแล้วก็ประกาศชัดว่าผมเลิกแล้วผมยืนคนละข้างกับมันแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปสูบอีกนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยที่กำลังพยายามเลิกแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เลือกทำเพื่อตัวเอง
1: เก่งมากพี่ไบนอเก่งมากครับ
0: นะฮะอ่ะเบรกก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันต่อนะจ๊ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: เฮ้ยจริงปะ
5: เฮ้ยอะไรอะ
6: เรื่องอะไรอะ
4: เอา
5: เอ
4: ไม่แบบคือสร้างเต้าเต้าไงเต้าข่าวเฉย
5: ว่าจะม
4: ี
5: มีองค์พีอาร์อะไรเห็นแบบเปิดมานึกว่ามีพีอาร์ไม่มีอะไรนะ
4: ไม่มีไม่มี
5: อันนี้ไงมาแล้วนะเซเลบบาร์ผมจะวางบินคุณแล้วนะเมื่อกี้รายการอันซีนเนี่ยนะฮะเซเลบบาร์บอกว่าฝากด้วยนะคะเดือนตุลาคมพูดเยอะไม่ได้
4: ทำไมอ่ะ
5: เขาทำงานอยู่ในองค์กร
4: อ๋อเหรอเขาอยู่วีทีวีเหรอ
6: ไม่ทราบ
5: ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ทราบโอเคโอเค
4: ครับ
6: ถามคุณแนนดีกว่า
5: เอายังไง
4: ว่าอะไรหรอ
6: เทรนผู้ชายไม่อาบน้ำก่อนเดทนี่หวังกินตัวธรรมชาตินี่เขาใช้มัดใจอ
4: ย่าหวังอย่าหวังอย่างนั้นดีกว่า
6: อันนี้เป็นเรื่องราวจาก TikTok คนหนึ่งนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นเทรนที่กำลังฮิตใน TikTok นะฮะคุณน้ำท่วมกับคุณลองไหมไม่ใช่คุณเคเบิลคุณลองไหม
5: ไม่เป็นไรครับอาบน้ำดีกว่า
6: เขาบอกว่าคือการไปเดทของใครบางคนเนี่ยเสี่ยงขึ้นไปอีกเมื่อผู้ชายบางกลุ่มเริ่มที่จะไม่อาบน้ำแล้วก็ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายก่อนออกเดทเลยเพราะเชื่อว่ากลิ่นตัวที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดทางเพศนะฮะเทรนด์นี้เขาเรียกว่าฟีโรโมนแม็กซิ่งนะครับซึ่งเป็นกระแสที่พบมากในกลุ่มวัยรุ่นชายแล้วก็ชายหนุ่มนะครับโดยมีความคิดที่ว่ายิ่งปล่อยให้กลิ่นของตัวเองเนี่ยที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยชัดเจนมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสดึงดูดคนที่หมายปองได้มากขึ้นเท่านั้น
5: แ
6: ห
5: ละนะฮะใครไปบอกมัน
6: บางคนนี่เขาบอกว่าไปไกลยิ่งกว่านั้นด้วยการแบบสวมเสื้อที่ยังไม่ได้ซักหรือถึงขั้นแบบดื่มปัสสาวะของตัวเองโดยอ้างว่าเป็นวิธีการแกมันช่วยขับสารพิษออกมาทางเหงื่อไงเข้าใจป่ะ
5: ใช่ไปสอนนะฮะ
6: โดยมีที่มาที่ความเชื่อเนี่ยนะครับเบื้องหลังที่เทรนด์นี้นะครับมาจากความเชื่อเกี่ยวกับฟีโรโมนซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถส่งสัญญาณระหว่างสมาชิกของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับที่ฟีโรโมนพบแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าในแมลงแล้วก็สัตว์หลายชนิดนะฮะขณะที่ฟีโรโมนบางชนิดเนี่ยไม่มีกลิ่นที่มนุษย์เนี่ยสามารถรับรู้ได้นะฮะแต่ปัญหาก็คือเมื่อเป็นเรื่องของมนุษย์เนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็ยังไม่ได้ยืนยันแนวคิดว่ายิ่งเหม็นยิ่งเซ็กซี่นั้นเป็นเรื่องจริงนะจ๊ะ
5: นะอ๋อมันแบบว่าไปเห็นว่าโอ๊ยดูแบบว่าสัตว์อื่นๆไม่เห็นต้องมีสปงสเปรย์ฉีดน้ำหงน้ำหอมเขายังดึงดูดกันได้ด้วยฟีโรโมนทำไมมนุษย์นั้นถึงจะสามารถทำไม่ได้
4: คือนางคิดว่าสมัยก่อนอ่ะมนุษย์ถ้ำอ่ะด้วยไลฟ์สไตล์เขาอ่ะกินผักกินหญ้าหรือแบบย่างหมูย่างหมาอะไรเง
5: ี้ย
4: มันคงแบบไม่ได้มีสารเคมีอะไรที่ทำให้กลิ่นตัวเพี้ยนไปมันอาจจะใช้ได้สมัยก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเธอแบบออกไปเจอฝุ่นเจอควันต่างๆแล้วนะมันก็สะสมเน
5: า
4: ะ
5: เทรนนี้ยังไม่มาไทยใช่ไหมยังเป็นต่างประเทศอยู่ไหมหรือว่ามาไทยแล้ว
6: ก็อาจจะมีนะ
7: ไม่ม
4: ี
7: ใครบอก
4: แล้วถ้าผู้หญิงทำเหมือนกันได้ไหมให้ฟีโรโมนมันทำงาน
6: ต้องสระผม
4: สู้กัน
6: ต้องสระผมก่อนนะอันดับแรก
5: สระผมก่อน
6: สาวๆอ่ะ
4: หล่อทำไมหัวมันคือคุณเทิร์นออฟเลยเหรอ
6: มันก็ผมเคยมีประสบการณ
4: ์ทำไม
6: ขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วก็ในช่วงเขาเรียกว่า
5: เร่งด่วน
6: ช่วงเวลาเร่งด่วนแต่นี้นานมากแล้วนะแต่ว่ากลิ่นมันยังแบบพอนึกถึงแล้วกลิ่นมันยังติดอยู่
5: เนี่ยเนี่ย
6: คือมันยืนใกล้มากแหมแล้วคือในตอนนั้นคือมันแบบมันตึ๊บเข้ามาแล้วมันไม่รู้มันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
4: จนเป็นกลิ่นหัวเหรอคุณพี่
6: เป็นกลิ่นหัวแล้วต้องออกจากสถานีต่อไปอ่ะคือไม่ไหวจริง
5: นะฮะอ่ะคือไอเทรนพวกแบบลุคแม็กซิ่งเนี่ยมันมีมาในต่างประเทศนะคือต่างประเทศแบบว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการคือเหมือนแบบ back to basic ทำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดให้มันแบบ
6: ถึงขั้นต้อง
5: ยก
4: อย่าดม
5: เล
4: ยแต่ว่าสมมติว่าอ่ะช่วงที่เหมือนว่าคนที่เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยนั่นว่าคนเรามันมีกลิ่นเฉพาะตัวนะแต่มันจะต้องไม่ใช่กลิ่นตัวไม่ใช่กลิ่นเหงื่
5: อ
4: มันมีอยู
6: ่นี่มองว่าไม่เหมาะกับบ้านเราบ้านเราคือแบบแค่อาบน้ำตอนเช้า11โมงลงไปเดินซื้อของที่ตลาดขึ้นมาบางทีก็เปรี้ยวแล้วนะ
4: ใช่จะกระแลเปียกแล้ว
6: จะกระแลเปียกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีแบบแค่เจอพี่ๆฝรั่งที่มาบ้านเราแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาแบบเหงื่อเยอะหรืออะไรยังไ
5: ง
6: หรือพี่เขาไม่อาบน้ำหรือไงอะไรเงี้ยคือบางทีก็แบบยืนไม่ได้ใกล้มากอ่ะแต่กลิ่นคือแบบมาแล้วอะไรเงี้ย
5: เขียวๆหน่อยนะมันจะออกไปทางเขียวๆนะฝั่งนั้นน่ะนะฮะ
4: แต่คนไทยไม่แน่ว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่อ่ะรักษาความสะอาดดีนะอย่างแบบไปวิ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้กลิ่นตัวจะได้กลิ่นน้ำหอมมากกว่า
5: ผมว่าบ้านเราอ่ะมันเป็นเมืองร้อนคนก็เลยเติบโตมากับการที่ต้องมีเครื่องปฏิทินความหอมให้กับร่างกายตัวเองเพราะเหงื่อมันออกตลอดเวลามันก็อาจจะเป็นแบบวัฒนธรรมของบ้านเราแต่ทางฝรั่งอ่ะบางทีอากาศหนาวๆเขาไม่อาบน้ำสองวันสามวันอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: มันก็มีได
6: ้คุณสมโจยต้องใจเย็นนะสมโจย กลิ่นตัวยังขนาดนั้นแล้วกลิ่นจะขนาดไหน
5: นะขมๆคุณวินนี่บอกว่าขมๆมานะฮะใช่เนี่ยอย่างบ้านเราอ่ะเป็นเมืองร้อนเนาะมันก็ว่าไม่ได้ละต้องหาอะไรมาหอมๆมาหน่อย
4: แล้วก็บ้านเรานอกจากแบบเป็นเมืองร้อนแล้วนะคะเราก็ยังเป็นเมืองที่ได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกด้วยอันนี้เป็นข่าวสารท่องเที่ยวททนะคะบอกว่ากรุงเทพเราเนี่ยครองแชมป์เมืองที่มีสีสันแล้วก็ชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลกจากนิตยสาร Time Out นะคะเป็นสื่อท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ที่เขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมประสบการณ์ซึ่งจุดเด่นของกรุงเทพก็คือความหลากหลายของไนท์ไลฟ์คือเลือกสนุกได้ในแบบตัวเองเลยมีตั้งแต่ลูฟท็อปบาร์ขับค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านเปิดดึกๆสตรีทฟู้ดนะคะแล้วก็คอมมูนิตี้ของ LGBTQ ที่มีสีสันด้วยซึ่งการจัดอันดับเนี่ยมาจากความเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่เมืองต่างๆ 24,000 คนร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็พิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนแล้วก็ความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนด้วยซึ่งกรุงเทพของเราคืออันดับ1นะแต่จริงนะกรุงเทพมันหลากหลายมากเลยอ่ะมันเหมือนตอบโจทย์สำหรับหลากหลายความชอบอ่ะ
5: คือพูดถึงเรื่องของไนท์ไลฟ์เนี่ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องไปกินเหล้าไปผับไปบาร์อย่างเดียวคือกรุงเทพเนี่ยมันสามารถใช้ชีวิตตอนกลางคืนได
4: ้มัน24ชั่วโมง
5: 24ชั่วโมงคุณอยากจะห้างก็มี24ชั่วโมงก็เปิดบางทีสตรีทฟู้ดเปิดถึง 2:00 3:00 คือไม่ว่าคุณจะนอนตอนไหนหรือคุณจะตื่นตอนไหนสมมติฝรั่งมาไทม์โซนยังปรับไม่ได้ตื่นมา 3:00 อยากหาอะไรทานมันก็มีให้คุณกินได
6: ้ถูกแล้วก็ห้างอย่างที่บอกไปตรงไหนก็คือแบบเดินปุ๊บออกห้างนี้ไปอีกนิดนึงก็มีห้างละห้างเดี๋ยวนี้คือผุดขึ้นเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยนะ
5: ใช่และกิจกรรมที่ทำตอนกลางคืนมันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถทำตอนกลางคืนได้นะเอเชียทีก็เขาจะเปิดถึงกลางคืนค่ำๆเขาเปิดให้ก็สามารถไปได้หรือว่าล่องเรือเจ้าพระยาอ่ะ2:00 3:00 ก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าในไลฟ์มันก็ยังมีกิจกรรมให้ทำอ่ะ
4: ม
5: ันแตกต่างจากใช
4: ่
5: เมืองอื่นๆอ่ะบางทีเมืองอื่น6โมงเย็นก็เริ่มเงียบแล้วบางทีก็มี
4: บางประเทศห้างแบบทุ่มหนึ่งเขาก็ปิดแล้วอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่แต่ของประเทศไทยของกรุงเทพนี่ก็ยังมีกิจกรรมให้ทำกันอยู
4: ่กรุงเทพนี่อันดับ1นะคะอันดับ2คือเบอร์ลินเยอรมนีอันดับ3คือนิวยอร์กอเมริกาอันดับ4เมลเบิร์นออสเตรเลียหรออันดับ5เซาเปาโลบราซิลนะคะอันดับ6เมดลินโคลอมเบียอันดับ7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้อันดับ8ไบรตันสหราชอาณาจักรอันดับ9ปักกิ่งจีนแล้วก็อันดับ10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ไม่มีเกาหลีหรอ
5: เกาหลี
4: เกาหลีใต้อ่ะ
6: ไม่อาจจะไม่หลากหลายแต่ก็หลากหลายอยู่นะ
4: เ
6: กาหลีอ่ะ
4: รู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวเกาหลีกลางดึกก็ออกได้เนาะ
6: เออแต่ว่าอาหารอาจจะไม่หลากหลายเท่าบ้านเราอะไรอย่างนี้ป่ะ
4: คุณบาสบอกว่าพัทยาซอย6ไงเขาไปกลางคืนซอย6มีอะไรหรอ
5: ล่าสุดอะ
6: ซอย6กับซอย7
5: สงสัยมากเลยอะที่ของทหารอเมริกาที่มาที่พัทยาตอนเนี้ยเขามีกฎห้ามเลยนะห้ามไปซอย6กับซอย7หรือซอย6กับซอย8หลังพระอาทิตย์ตกดิน
6: ซอย6กับซอย7เนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยพี่เช้าเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคือทั้ง2ซอยเนี้ยคือมันจะแบบ2ฝั่งถนนมันจะเป็นบาเบียทั้งซอยเลยแล้วมันก็จะมีแบบพี่ๆที่แบบคอยยืนเ ชียร์เบียร์อะไรนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกองทัพสหรัฐที่เขายกพลขึ้นพัทยาเนี่ยเขาก็แบบสั่งห้ามหลังพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยห้ามแบบเข้าสองซอยนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวแบบภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรอย่างงี
5: ้อ๋ออ๋อฟิลมันก็เหมือนซอยคาร์บอยอย่างเงี้ยป
6: ่
5: ะ
6: อะไรประมาณนั้นแหละใช่ซึ่งทหารก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมเข้าตั้งแต่11โมงแล้ว
5: คือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งซอย6ซอย7ก็ปรับตัวนะฮะตามมาตรการก็คือเปิดแต่เช้าเลย
6: เ
5: ปิดแต่เช้า
6: แต่พี่เชาพูดซึ่งเหมือนเป็นท่านรองผู้ว่าของเมืองพัทย
5: า
6: แกก็เล่าบอกว่าพูดมันก็ไม่ได้มีแค่ซอย6ซอย7ไงคือมันก็มีอีกหลายๆซอยอะไรอย่างเงี้ยที่ไปได้นึกออกป่ะ
4: เคยไปเที่ยว Walking Street ครั้งนึงอ่ะ
5: เป็นไง
4: แบบเปิดโล่งมากเลยอ่ะแบบไม่คิดว่าจะมีสิ่งมหัศจรรย์รวมตัวกันอยู่ในที่เดียวขนาดนั้น
6: เล่าสิน ี่ไม่เคยไปเลย
5: เคยดูปิงปองป่ะเคยปิงปองโชว
6: ์ปิงปองตีอ่ะ
4: ฉันผู้หญิงไงฉันก็ไม่ดูปิงปองไงเออ
5: ปิงปองนี่เป็นอะไร
6: ปิงปองคือยังไงอ่ะลักษณะการโชว์
5: เป็นการเปิดประสบการณ์ในชีวิตที่ผมรู้สึกว่ามันตราตึงที่สุดเท่าที่ผมจะเคยเห็นมา
6: หมายถึงว่าเคเบิลเคยเข้าไปดู
5: เคยเข้าไปดูครับพี่บุ๊
6: คเ
5: คยเข้าไปดูครับน่าจะสักช่วงประมาณ23 24อายุ23 24นะตอนนั้นมันก็เป็นวัยรุ่นนะวัยคึกขนองแล้วเพื่อนมาจากต่างประเทศพอดีก็เลยพากันไปนี่แหละก็แถวๆนี้นี่แหละนะครับไปดูโชว์ปิงปองผมเพิ่งรู้ว่าอวัยวะในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะเปิดขวดได้นะ
6: เฮ้ยจริงเหรอ
5: เปิดขวดได้นะ
6: แจ๋วว่า
5: เอาอะไรบางอย่างที่ไม่คิดว่าเราไปใส่เข้าไปได้มันเอาใส่ไปได้นะ
6: ใช้เล็บเปิดเหรอ
5: ป๊อก
6: เหรออ
5: ืมเปิดขวดป๊อก
6: มันแข็งมากเลยนะ
5: นั่นสิผมก็เลยตกใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
6: แล้วปิงปองยังไงอ่ะปิงปอง
5: ก็มีลูกปิงปองมาได้ไงเขาก็เลยเมื่อก่อนนะเขาคงแบบ
4: ว่
5: าเป็นแบบเอาปิงปองออกมา
4: แล้วมีเสิร์ฟไหม
5: ปิงปองมาเบาะอย่างก็อาจจะเป็นการเสิร์ฟก็ได้เบาะออกมาอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: เดี๋ยวนะพี่กวงปล่อยนกก็มีเหรอเฮ้ย
5: จริงเหรอ
6: นกอะไรนกตัวเล็กหรือนกตัวใหญ่ปล่อยมาจากตรงไหนอ่ะ
5: มีนกบินออกมาเหรอ
6: เหรอ
5: คือปิงปองอ่ะอันนี้คุณผู้ฟังช่ว
6: ย
5: ให้ข้อมูลผมหน่อยนะ
6: นกเป็น
5: ถ้าจำไม่ผิดอ่ะปิงปองมันก็จะออกไปตอนแรกเนี่ยโชว์มันเริ่มมาจากเอาปิงปองออกมาเหมือนแบบบ๊อกออกมาแต่ล่าสุดพี่กวงบอกว่ามันไปถึงมีนกออกมาแล้วบางคนบอกเป่านกหวีดได้ด้วยนะ
6: เป่านกหวีดเคยได้ยิน
5: เป่านกหวีดได้โอ้โหเคยได้ยินแต่เพราะว่าคุณเคยไป
6: ไม่เคยได้ยินไอปิงปองนี้ก็เคยได้ยินแต่ว่าที่พี่กวงบอกคือที่ปล่อยนกออกมาโหดมากแล้วเขาไปได้ไงอ่ะ
4: หรือมันเป็นกึ่งมายากลมีปล่อยปลาไหมพี่กวง
5: ปล่อยปลาไม่น่ามีนะปล่อยปลาต้องไปวัดนะเดือนนะนะฮะสูบบุหรี่ผมก็เคยเห็นแบบสูบบุหรี่ได้ผมก็เคยเห็น
6: จริงเหรอ
5: จริง
6: ใช้ตรงนั้นสูบบุหรี่อะไรเลิศว่ะ
5: ตบมืออย่างเงี้ยโหแบบทำได้ไงมันความมหัศจรรย์อย่างนึงอะนะ
6: คุณผู้ฟังแชร์ซิเปิดโลกผมหน่อยเร็ว
5: เออนะฮะ
6: ปลาลูกดอกปลาลูกดอกเคยได้ยินนะ
5: เห็นไหมนี่คุณวินนี่บอกว่าติดตามมาถึงทุกวันนี้ประมาณนั้นแล้วกัน
6: ปลาลูกดอกคือยังไงอะหมายถึงว่าเขาจะปลายังไงอะมันจะมีพลังอะไรอย่างเงี้ยหร
5: อ
6: มันจะมีพลังภายในออกมาแล้วมันทำให้ลูกดอกพุ่งจากตรงจุดหนึ่งแล้วก็ไปปักที่เป้าตรงอีกจุดหนึ่งเงี้ยหรอ
5: นี่ก็อยากรู้ก็ถาม
6: ไม่คือปิงปองมันเข้าใจได้นะเพราะว่าลูกปิงปองมันเบาไงนึกออกไห
5: ม
6: พอมันแบบพอมันออกมามันสามารถจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้แต่ลูกดอกนี่คือแบบยังไงวะ
5: เขาเป่าลูกดอกไงบ้าเบรกพอเลิกไม่คุยแล้วไปเบรกก่อน
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: ผิวใสด้วยเดอลีฟทริปเปิลไบอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ผิวใสด้วยเดอลีฟทริปเปิลไบอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
9: ขับช้าลงได้ไหม
10: อุ๊ยอะไรอ่ะ
9: คือดราม่าไงที่เราจะเล่าต่อจากนี้
11: เอาดีเอาดีเอาด
9: ีอันนี้คือช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
11: สุดท้ายแล้วครับ
9: เรื่องราวนี้มันเกิดเป็นดราม่าขึ้นมานะคะมีผู้ใช้ Facebook คนนึงเขาก็โพสต์คลิปที่มีผู้หญิงคนนึงเขาไปยืนใกล้ๆกับรางรถไฟที่บริเวณสะพานแห่งหนึ่งที่ลำพูนนะคะ
10: ครับ
9: คือเขาก็ยืนเหมือนรอตั้งท่าน่าจะถ่ายรูปแหละสักพักหนึ่งรถไฟก็มาฟิวแบบคือมาเร็วมากมาพร้อมกับเสียงหวูดรถไฟนะคะที่แน่นอนก็จะต้องเตือนคนที่อยู่แถวนั้นเนาะจากนั้นเนี่ยเจ้าของโพสต์นะคะก็ระบุข้อความว่าอยากให้ทุกขบวนผ่านไปแบบช้าๆตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ลำพูนเนี่ยโปรโมทให้มาเที่ยวถ่ายรูปน่าจะให้ขับเบาๆได้นะครับขบวนอื่นยังไม่เร็วแบบนี้เลยเรามาหาแนวทางร่วมกันนะตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปในอนาคตแน่นอนโพสต์ไปแบบนี้พร้อมคลิปนะคะก็มาเลยไม่ได้แค่รถไฟรถทัวร์มาเลย
10: ครับผม
9: ว่าเฮ้ยอันนี้คือต้องให้รถไฟเขาชะลอหร
10: อ
9: มันคือมันก็คือทางรถไฟไห
10: ม
9: และเราก็ไม่ควรจะไปยืนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย มีชาวเน็ตก็คอมเมนต์ถามนะคะบอกว่ามันอันนี้คือรถไฟเป็นคนผิดหรอเจ้าของโพสต์ตอบว่าใช่เลยงับท่านตอบแบบคนเบียวๆนะแต่ถ้าเราปรับได้จะดีครับรอบที่ผ่านมารถไฟไม่ผิดครับแค่เราปรับให้ชะลอจะดีกว่าครับเพราะจังหวัดเขาประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวผมว่ามีคนที่จังหวะถ่ายแบบนี้เยอะขนาดเราอยู่ห่างเส้นอะไรยังลมแรงเลย
11: ทำเสียงด้วยนะ
12: ครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนักๆอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะเจ้าของโพสต์นะฮะก็นะครับบอกว่าอาดาม่าเฉยอธิบายเพิ่มเติมนะครับตรงนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวที่จังหวัดโปรโมทครับผมคิดว่ารถไฟวิ่งยังไงก็ได้แต่ก็ต้องปลอดภัยถ้าอยากให้คุณไปเที่ยว1จะช้าลงได้ไหมเพราะคันอื่นๆเนี่ยช้าได้นะฮะแล้วมันก็ใกล้สถานีถัดไปอยู่แล้ว2หรือจะให้ทำทางกั้นอันนี้ก็ไม่ติดครับเราเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากเห็นที่นี่น่าไปเที่ยวและปลอดภัยขึ้นครับปลมีหลายช่องเอาไปแขวนแบบไม่อธิบายก็ค่อยๆตามอ่านที่ผมนี่นะครับเรื่องการยืนผมแปะรูปไปครับนะฮะให้รู้ว่าจุดยืนเนี่ยประมาณไหน
11: แต่มันอันตรายมากนะ
9: มันมีแรงดูดนะไอ้ความ
12: ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยนะ
9: ใกล้มากถ้าได้ดูคลิปอ่ะคือตกใจเหมือนกันนะ
12: คือถ้าอยากจะได้รูปตอนที่แบบรถไฟสวยๆแนะนำว่าถ่ายไปแล้วก็เอาไปให้ AI เจนรูปให้ก็ได้นะ
11: ไม่แต่ว่าไอ้รถไฟเท่าที่จำไม่ผิดนะ SRT เหมือนเป็นขบวนด่วนแบบด่วนพิเศษอะไรฟิลนั้นนะก็คงขับ ขับช้าให้ไม่ได้อะนะ
9: แล้วมันเมคเซนส์เหรอที่แบบว่าเออมันเป็นจุดท่องเที่ยวนะ เป็นจุดถ่ายรูปนางกันช่วยช้าลงให้หน่อยชะลอหน่อยอย่างเงี้ย
11: โอ้โหเนี่ยดูดิดูคลิปดิ
9: เร็ว
11: น่ากลัวมากเลยอ่ะคือมันดูดคือมันมีแรงดูดนะไอ้รถใหญ่ๆแบบเนี้ยเหมือนรถบรรทุกแล้วมอเตอร์ไซค์ขับไปข้างๆอย่างเงี้ยมันก็มีแรงดูดเข้าไปนี่รถไฟก็น่ากลัวเหมือนกัน
12: โอ้ยไอ้จังหวะที่เขายืนแล้วแบบช่วงจังหวะรถไฟมันเนี่ยที่มันเลี้ยวโค้งมา
9: เสียวหัวมากอ่ะ
12: จากในภาพนะคือพอมันมาเป็นคลิปอ่ะมันเหมือนแบบอีกนิดนึงจะชนหัวอยู่แล้วนะ
9: เธอแล้วเธอไปยืนใกล้ขนาดนั้นน่ะโอเคเราตั้งใจไปยืนแบบโอเคเรากะระยะได้แต่เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันอาจจะเกิดเหตุอะไรเราอาจจะเซเราอาจจะล้มเราอาจจะสะดุดหรืออะไรมันก็เดี๋ยวเกิดเหตุอะไรมันก็มีคนเดือดร้อนอีก
12: จริงๆแล้วคือแบบน่าจะแบบห่างออกมาอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะแบบดูปลอดภัยกว่าน
11: ี่ไงมีคุณแมวน้ำสีชมพูส่งข้อความบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นทางชันก็เลยต้องใช้ความเร็วตรงนั้นน่ะอาจจะเป็นแบบเร่งเพื่อที่จะขึ้น
9: แต่ถึงไม่เร็วอ่ะเราก็ไม่ควรไปยืนใกล้ๆขนาดนั้นแล้วเนาะ
12: หัวเปิงเลยนะดูดิ
11: แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของรถไฟไทยนะครับถ้าคุณอยากจะถ่ายรูปกับรถไฟไทยจริงๆเนี่ยผมเคยไปทริปหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยแหละมันเป็นทริปที่นั่งรถไฟที่เป็นตู้พิเศษอะที่เขาปรับปรุงใหม่เป็นเหมือนญี่ปุ่นเลยอะ
12: สวยเลยนะ
11: นะแล้วก็เอาไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตรงนั้นน่ะแล้วก็จะมีจอดอยู่กลางเขื่อนป่าสักแล้วก็ให้เราลงไปถ่ายรูปคู่กับรถไฟได
12: ้
11: ถ้าคุณอยากจะถ่ายรถไฟจริงผมว่าไปทริปแบบนั้นปลอดภัยดีกว่าที่รถไฟเขาอนุญาตจริงๆให้ถ่ายรูปคู่กับรถไฟ
12: ม
11: ัน
12: ไม่แกรมไงมันไม่แกรม
9: คือมันอันนั้นก็เป็นกิจลักษณะ
12: แต่ว่าถ้าแบบอยากจะถ่ายกับแบบใกล้ชิดติดรถไฟจริงๆแนะนำไปตลาดล้มหุบที่แม่กลอง
11: โอ้นั่นก็น่ากลัว
12: อันนั้นไกลมากแล้วรถก็วิ่งช้าด้วยอันนั้นน่ะคือถ่ายให้ช่ำได้เลยนะครับที่ตลาดล้มหุบ
11: ครับผมอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะตรงนั้นน่ะ
9: จริงอย่าไปเสี่ยงเลยเธอให้ได้ภาพเดียวแน่นะ
11: ถ้าจะไปอย่างที่บอกอ่ะมันมีทริปของรถไฟเข้าไปดูใน
12: ดูคลิปแล้วชอบจินตนาการไปแบบในหนังแบบ
9: Final Destination
12: อะไรเงี้ยว่าเผื่อแบบมันหลุดสมมติมันแบบหลุดลางออกมาอย่างเงี้ย
11: หรือบางทีอ่ะเราไม่รู้นะว่าอะไรที่มันเลยออกมาจากรถไฟแบบเสาเหล็กหรือว่าอะไรที่มันเป็นส่วนที่มันขยายออกมาจากรถไฟบางทีมันอาจจะมีก็ได้เนาะก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะฮะ
9: ค
12: ่ะคุณกวงบอกว่าแค่ตลาดภูก็ได้แล้วจ้ะรถไฟผ่านตลอดเวลาเอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยแยกอโศก
11: ก็ได้เนาะแ
12: ยกอโศกเราก็มีรถไฟวิ่งทั้งวันเลยครับ
11: ครับผม
12: ครับ
11: นะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วฮะวันนี้
9: หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณลูกค้านะคะวันนี้ขอบคุณผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลีฟธนาคารต้องเดอร์ลีฟค่ะเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางค่ะ
12: ครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองด้วยนะครับ
11: ขอบคุณ
12: พ
11: ี่
9: พ
11: ุ
9: ทธ
11: คร
9: ับ ท่านพ
12: ุทธ CEO เคเบิลด้วยนะฮะที่ให้เกียรติมาจัดรายการแชร์ข่าวเช้าวันศุกร
11: ์
12: ขอบค
11: ุ
12: ณคุณแนนด้วยนะครับที่หยิบยาดมให้มาดมตลอดเวลา
11: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
9: ค่อนข้างที่จะแบบเช้
11: าน
9: อนแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งกลับไปเมื่อคืน
12: ยังประกอบร่างไม่ติด
9: ใช
11: ่ครับผม
12: ครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับกับแชร์ข่าวเช้านะครับฟูทีเหมือนเดิมนะฮะพฤหัสศุกร์นะครับชาวพุทธกับตุ๊ดตู่นะครับ
11: ไม่เชื่อหรอก
12: จริงๆ
11: เด
12: ี๋
11: ยวก็เรียกผมเดี๋ยวก็เรียกผมเชื่อดิโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า
9: สวัสดีค
12: ่
9: ะ
12: เดี๋ยวนี้เริ่มบ่นนะ
11: นิดนึงเหนื่อยๆบางทีมันเหนื่อย
10: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: กินน้อง
15: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
16: กินโนสปูน
17: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
18: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
19: เกียร์ขนาดนั้นเลยเหรอ
20: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
17: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลียต
20: ต่อจากพี่ก็สองคนจะเป็นยังไง
17: ขอแนะนำมิงหมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไร้นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลีย
16: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
21: กินโนสปูน
22: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
23: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
24: EFM Fandom Life
25: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
26: สวัสดีครับ
27: สวัสดีครับ
28: สวัสดีครับพี่ดาว
25: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
26: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
25: ลูกศิษย์ไป
27: แล้วจะทำไม
25: เฮ้ยไม่ใช่เราลูก
26: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
27: แล้วจะทำไม
26: โน้ตเดียวนัทแล้วจะทำไม
27: แล้วจะทำไม
25: น้องจะร้องไห้แล้ว
29: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
30: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีจ้าดูลูน่าอีกจ้าขณะนี้น้องตาน้องยายกำลังฟัง EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกนะครับเผยไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งเท่านั้นแต่การลงทุนต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศอีกสักครู่กลับมาครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งนะครับแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมรับฟังและเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569โดยยอมรับว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป้าหมายของไทยไม่ใช่เพียงดึงดูดการลงทุนให้เป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมขอคณะกรรมการพิจารณากติกาอย่างรอบด้านทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายมาตรฐาน Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมเชื่อว่าหากไทยกำหนดทิศทางได้เหมาะสมจะสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ในเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและจัดเก็บของเก่าอาทิพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับมีเครื่องบดพลาสติกและมีพลาสติกจำนวนมากกองอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งนำรถดับเพลิง นำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันนะครับระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงทันทีแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีพลาสติกรีไซเคิลจำนวนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมกับเฝ้าระวังจุดที่ยังมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสนะครับจากกรมควบคุมโรคการติดต่อและการป้องกันจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
13: ซิฟิลิสติดทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อและติดจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักลักษณะเป็นแผลสะอาดไม่เจ็บบริเวณขอบแผลแข็งคล้ายกระดุมซิฟิลิสระยะ2จะมีผื่นแดงตามตัวฝ่าเท้าฝ่ามือมักไม่คันมีผื่นในช่องปากผมร่วงผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการแต่เชื้อนั้นจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาเมื่อเวลาผ่านไปเชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมองรวมถึงระบบใบหน้าหลอดเลือดได้จึงแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเพื่อป้องกันซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหากไม่มีอาการจะทราบว่าติดเชื้อซิฟิลิสก็ต่อเมื่อไปตรวจเลือดเท่านั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงแม้ไม่มีอาการแนะนำให้รีบไปตรวจคัดกรองและเข้าสู่การรักษาเพราะโรคซิฟิลิสรักษาได้หายขาดพร้อมชวนคู่มาตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่องระหว่างรักษาควรงดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหายเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติดเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: 10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต่อเนื่องจากแฉข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับ

3เพลงนะครับนี่คือทำไมต้องรักเธอครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีผลข้างเคียงจากอิงวัลันทอนและก็บิลกินด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้สดๆนะครับต้องบอกว่าระมุนมากๆนะฮะเจอพี่อิงไง FM on tour ของเรานะครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวานสนุกมากจริงๆนะครับขอบคุณศิลปินทุกคนแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะครับส่วนเพลงเปิดต้นชั่วโมงเรานะครับคุณจะชอบผมไหมจากเมืองซิริอัสเบคอนและก็น้องกอนพ็อกซี่รวมไปถึงมี1ข้อความถามเข้ามาครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้สัมภาษณ์หลานๆมาสคอต GMM TV เป็นยังไงบ้างน่ารักมากๆทุกคนฮะน่ารักแบบเกินต้านเลย

ชาวแก๊ง EFM ถ้าคุณคิดว่าคุณมีเพื่อน3คนนะครับและคุณเนี่ยเป็นสายกินสายเที่ยวสายคอนเทนต์หรือว่าสายเอนจอยห้ามพลาดกิจกรรมนี้นะครับเพราะเรามีโอกาสได้เจอกันในเดือนตุลาคมนะครับ Quake the City ครับภารกิจมันสั่นทุกสตรีทนะครับชวนชาวแก๊งออกมาเช็คอินกันหน่อยสนุกให้เต็มที่ตลอดเส้นทางนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุด Exclusive จากทาง EFM แล้วก็ Honda นะครับอย่างที่บอกกันไปเราเนี่ยเปิดรับสมัครนะครับทีมสายเที่ยวสายกินสายคอนเทนต์แล้วก็สายเอนจอยนะครับร่วมเดินทางไปด้วยกันนะฮะแล้วก็เช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเจนซีไม่ว่าจะเป็นถนนทรงวาด King Power มหานครนะครับชาจิมหานครมหานครสกายเวิร์สรวมไปถึง Hansen House ด้วยนะครับพร้อมกับสนุกกับภารกิจตลอดเส้นทางและปิดท้ายด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ New Honda City อยู่แล้วหรือว่าอยากจะลองมาขับด้วยตัวเองนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมทริปสุด Exclusive นี้ได้นะครับกติกามีแบบนี้นะครับสมัครเป็นทีมละ3คนนะครับและสมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับรวมไปถึงนะครับสมาชิกในทีมอย่างน้อย2คนนะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับสามารถส่งข้อมูลสมัครผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ของ EFM Station ได้เลยย้ำอีกทีนะครับส่งใบสมัครผ่านทาง Facebook EFM Station ครับส่งชื่อแก๊งมาแล้วก็คลิปแนะนำแก๊งนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีสามารถนำเสนอได้ทุกรูปแบบแต่ว่าขออย่างเดียวห้ามใช้ AI นะครับแล้วก็ขอเหตุผลด้วยนะว่าทำไมQuake The City ต้องเลือกทีมคุณนะครับโดยผู้จัดจะคัดเลือกจากความน่าสนใจความคิดสร้างสรรค์และความเป็นทีมรวมไปถึงเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับรับสมัครทั้งหมด20ทีมนะครับแบ่งเป็น10ทีมที่เป็นเจ้าของรถ New Honda City หรือว่า New Honda City Hatchback และก็จองรวมไปถึงรับรถตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะครับและอีก10ทีมครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ New Honda City นะครับโดย Honda จะจัดเตรียมรถ New Honda City ให้สำหรับใช้ในกิจกรรมนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง23กันยายน69นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่25กันยายนผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ครับ EFM Station นะครับย้ำอีกทีนะครับว่างานนี้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเตรียมแก๊งให้พร้อมแล้วมาพิสูจน์ว่าแก๊งของคุณนี่แหละคือแก๊งที่เราต้องเลือก

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: สัปดาห์หน้าใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเราต้อนรับน้องต้าพัศกรนะครับแสดงเป็นบทเซยะนะแรงงานพม่าในซีรีส์ทนายปีศาจนะครับพามาเทิร์นโปรเป็นนักแสดงกันหน่อยรวมไปถึงนะฮะน้องต้าเนี่ยเขาเรียนจบฟิล์มมาด้วยแล้วก็การเรียนจบฟิล์มเนี่ยสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันทั้งหมดนี้ในวันจันทร์หน้า2 ทุ่มถึง4 ทุ่มใต้โต๊ะทำงานกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันศุกร์การอ่านนิทานให้เด็กฟังก่อนนอนจะช่วยเสริมจินตนาการของหนูๆวัยเด็กได้นะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: M94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คาชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยอายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงปลายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: วันพุธที่ผ่านมานะครับเรื่องของความสัมพันธ์แบบความรักแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความสัมพันธ์แบบเพื่อนมาให้ได้หนักใจกันด้วยนะครับสายคุณเลเลครับคุณเลเลบอกว่าเขาเนี่ยชวนเพื่อนสนิทมาทำงานด้วยนะครับซึ่งตัวคุณเลเลเนี่ยเป็นเจ้าของและก็ดูเรื่องของการเงินของบริษัททั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยพอมาทำงานด้วยครับมันไม่มีเส้นของความเกรงใจในการวางตัวและการทำงานเนี่ยรวมไปถึงทำหน้าที่ตัวเองได้ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งคุณเลเลก็บอกว่าไม่อยากเสียเพื่อนไปแต่ว่าไม่รู้จะเตือนยังไงดีนะครับก็เป็นหนึ่งความหนักใจที่ต้องแบ่งพาร์ทระหว่างการเป็นเจ้านายแล้วก็การเป็นเพื่อนนะครับติดตามฟังเรื่องราวคุณเลเลย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังครับใน YouTube A Time ของเรานะครับกับพุทธทอล์คพุทธโทสัปดาห์หน้าเจอกันกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยณภาพรนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธโทอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดย
0: กอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่นะนำวันนี้ครับพอดีหันไปเห็นข้อความของแฟนๆ Gemini ส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของคอนเสิร์ตของน้องนะครับก็เลยอยากจะขอเพลงของ Gemini อุ่นเครื่องกันหน่อยนะฮะและน้องเพิ่งปล่อยเพลงนี้ออกมาด้วยชื่อเพลงว่าไม่มีวันฮะหนึ่งงานจาก Gemini ใครไปดูวันนี้ขอให้มีความสุขสนุกทุกคนนะ

0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม Number 1กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในวันนี้ถึง7กันยายนนี้นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศสวัสดิ์พงษ์ประภาส
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง54จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง17จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยให้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนให้ทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ให้มีการประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: อยู่ที่เรื่องของอากาศนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะครับเปิดเผยรายงานว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแล้วก็อาจเพิ่มสูงสุดแตะระดับ 1.8 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.6 องศาเซลเซียสภายในปี2643นะครับพร้อมระบุว่าการทำให้อุณหภูมิโลกลดกลับมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม UNEP ระบุว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะเกิดภาวะอุณหภูมิร้อนเกินระดับเป้าหมายและเตือนว่ายิ่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวช้าไปทุกปีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การฟื้นฟูยากลำบากซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้แม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงภายหลังก็ตามนะครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่สูงทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ตำบลชะอมจังหวัดสระบุรีทหารจิตอาสานะครับได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทหารจิตอาสาสามารถปฏิบัติได้ทันทีติดตามได้จากคุณรัชชัยลิมพลอย
6: ทหารมาแล้ว
7: หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่9ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมณฑลทหารบกที่18จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกำลังพลจิตอาสายังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพร้อมสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ตามความจำเป็นขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากซ้ำได้ทหารจิตอาสาที่เข้ามาเติมกำลังในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัชชัยหลิมพลอยรายงานครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

คริสพีรวัตรนะครับกับเพลงนี้ถูกที่ผิดเวลาครับรวมไปถึงมีนาฬิกาทรายจากโมกี้ไลออนเปิดต้นชั่วโมงที่2มาด้วยนะครับ11โมง16นาทีครับวันนี้วันศุกร์คุณผู้ฟังถามกันหน่อยกินอะไรเที่ยงนี้วันศุกร์

จำได้ว่าลืมจากน้องวิลเลียมนะครับรวมไปถึงคาตานูนิวโบกี้และออนจัดให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ดูเมนูอาหารชาว EFM กันหน่อยนะครับคุณ Be My Love ส่งเข้ามาบอกว่าต้มเลือดหมูข้าวเปล่าค่ะส่วนคุณเพชรวันนี้ทานเป็นกระดูกหมูทอดกระเทียมแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็พี่วาวานี่ส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้คิดอะไรไม่ออกของ ง่ายๆก็พอกะเพราหมูสับไข่ดาวเยิ้มๆแต่ว่าทานอะไรก็ตามคุณผู้ฟังครับจบปิดท้ายด้วยนี่กันหน่อยดีกว่าดีน่านมถั่วเหลืองนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยดีน่านมถั่วเหลืองครับเอาใจแฟนๆชวนลุ้นไปท้าลมหนาวที่เกาหลีกันนะครับกับกิจกรรมดีน่าโซกู๊ดอันยองโซครับแค่99บาทก็เตรียมลุ้น10รางวัลบินฟรีนะครับกติกาครับเพียงซื้อดีน่า UHT นะครับรสชาติที่ร่วมรายการขนาดใดก็ได้นะครับเราจะยกเว้นสินค้าดีน่าไฮโปรตีนนะครับครบทุก99บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับรับ1สิทธิ์เอาใบเสร็จเนี่ยมาลงทะเบียนรับ1สิทธิ์ลุ้นรางวัลจำนวน10รางวัลนะครับรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารวมเนี่ยรางวัลละ 130,000 บาทนะครับแล้วก็ระยะกิจกรรมก็คือวันที่1จนถึง30กันยายนนี้ที่สามารถส่งรายละเอียดแล้วก็เอาใบเสร็จลงทะเบียนนะครับส่วนวันที่จะออกเดินทางเนี่ยก็คือ19จนถึง23พฤศจิกายนนี้นะครับมาลุ้นกันเยอะๆนะครับกับดีน่านมถั่วเหลืองครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เมื่อคืนนี้ Fandom Live ของเรานะครับต้อนรับมิวเลิฟนะสนุกสนานนะครับรวมไปถึงมีการพูดถึงน้องเมิร์ฟนะฮะลูกสาวของมิวเลิฟด้วยแล้วก็13กันยายนนี้เตรียมกดบัตรแฟนคอนของมิวเลิฟกันด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับ EFM Fandom Live นะครับต้อนรับ8หนุ่มเฟวิกนะฮะติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์ด้อย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: EFM on tour ครับเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะฮะสนุกมากๆนี่ฟังเสียงนี่เสียงยังไม่กลับมาเลยนะครับขอบคุณชาวหอการค้าไทยด้วยนะครับเดี๋ยวทัวร์สุดท้ายของเราครับ25กันยายนนะครับเราจะไปปิดท้ายทัวร์ปีนี้ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตครับเราพา Good Mood นะฮะ Full Step แล้วก็ Bogie Lion เจอกันสนุกสนานแน่นอนขอบคุณมากๆที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเรานะครับ Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้องFeel the City Quake นะครับเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นครับมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดนะครับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวเดกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและสุดท้ายครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคนไม่ใช่หมาก็ชอบคันนี้ว่า
4: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟิลเมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
11: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยหนูอยากตื่นสักที
12: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
13: พุทธท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุณปอง X ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราต้อนรับคุณบอยเดอะโกสต์นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งนักเล่าเรื่องผีขวัญใจชาวโซเชียลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอมาหลอนพร้อมกันอังคารหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุณปอง X
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับหนึ่งข้อความถามว่าวันนี้ DJ Cable ทานอะไรนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าจะฝากท้องไว้กับข้าวแกงข้างล่างตึกแกรมมี่อยากให้ทุกคนมาลองนะใครที่ผ่านตึกแกรมมี่คุณแวะลงมากินข้าวแกงข้างล่างนะฮะอร่อยจริงๆนะครับผมวันนี้หมดเวลาของเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายนะครับแล้วกลับมาเจออีกทีวันจันทร์เลยหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆนะครับหันไปเห็นหนึ่งข้อความบอกว่ามีพี่คนใหม่เข้ามาฟังชื่อพี่สมต้อนรับเข้าสู่แก๊ง10 โมงนะฮะเดี๋ยว 10 โมงวันจันทร์เจอกันจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: Ron Hart.
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: right, okay. Gino Spoon ขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน

0: วเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: พร้อม3 4
5: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายโยกอายโยกโยก
2: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้ม Data Center ปราบผู้แก๊งเก็งกำไรนะครับและรอบขุดบิตคอยรวมถึงขโมยไฟด้านกรุงเทพมหานครผลักดันทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุม Data Center อีกสักครู่กลับมาครับ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรล่ะครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
7: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีคุมเข้ม Data Center นะครับเร่งปราบผู้เก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยและขโมยไฟพร้อมยืนยันว่าไม่กระทบความมั่นใจกับนักลงทุนติดตามจากคุณยุวธิดาภูคำนนท์ครับ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการวางกรอบการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center ว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมมอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องนำข้อกังวลของประชาชนมาประมวลผลรวมไปถึงดูเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อกังวลที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมส่วนที่มองว่าเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีการตั้ง Data Center ที่เป็นของรัฐบาลเองแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรี ตรีระบุว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ทุกเรื่องแต่ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วต้องปล่อยให้ดำเนินการส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปไม่มีปัญหาเพราะมีแหล่งพลังงานและแหล่งธรรมชาติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือการขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟและใบอนุญาตแล้วหวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เก่งกำไรซึ่งตรงนี้รัฐบาลไม่อนุญาตแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนและทำให้ไทยต้องมีเทคโนโลยีด้าน AI และเทคโนโลยีชั้นสูงยืนยันว่านักลงทุนจะไม่เสียความมั่นใจซึ่งการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพหลายพื้นที่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดสำหรับคนที่ตั้ง Data Center แล้วลักลอบใช้ไฟต่อสายตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่ทั้งนอกนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่แล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่กินไฟและพยายามที่จะขโมยไฟฟ้าตรงนี้รัฐบาลจะปราบปรามอย่างเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ในเรื่องของ Data Center นะครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมผลักดันการทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเพื่อทำโซนนิ่งสำหรับ Data Center มุ่งลดผลกระทบต่อชุมชนและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันบริเวณ Data Center พระราม9ซอย6ว่าขณะนี้สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณท่อระบายน้ำจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขกำจัดคราบน้ำมันและออกมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยให้เสร็จสิ้นภายใน7วันรวมถึงปรับช่วงเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียรบกวนพี่น้องประชาชนทางนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบเดี่ยวหรือ Stand Aloneยื่นขออนุญาต6แห่งและเปิดในอาคารสำนักงานอีกกว่า40แห่งแต่ในกฎหมายปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนทำให้บางแห่งยื่นขออนุญาตเป็นรูปแบบในคลังสินค้าซึ่งทางกรุงเทพมหานครจึงเตรียมเสนอให้กำหนดนิยามและประเภทของ Data Center ให้ชัดเจนพร้อมทบทวนกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองการจัดทำโซนนิ่งเฉพาะพื้นที่ตลอดจนการผลักดันให้ Data Center แบบเดี่ยวเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อวางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
15: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
7: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U M โอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไรคร
7: ับมันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
8: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ดรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
7: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
9: มันก็ได้แล้ว
7: มันก็เหมือนเป็น 10%
10: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศอัตมนคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับวันนี้ข่าวดีก็คือเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับล่าสุดนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเตรียมให้ความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะครับครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งนี่ก็คือจะเป็นการปรับแนวทางนะครับจากการที่รอเกิดเหตุแล้วค่อยเยียวยานะครับปรับไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับ
2: ค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะสงสัยค่ะว่าแล้วประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้างนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของที่อยู่อาศัยในกรณีอุทกภัยเนี่ยจะได้รับเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งค่ะต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวรับเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะความคุ้มครองต่อชีวิตนะคะในกรณีที่หากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองก็จะได้รับเงินผลประโยชน์เนี่ยจำนวน2ล้านบาทต่อรายนั่นเองค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงแค่การเยียวยานะครับแต่ก็คือการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับขณะที่ภาครัฐนะครับก็สามารถที่จะวางแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือจากรอภัยมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยช่วยสู่เตรียมความพร้อมแล้วก็ระบบคุ้มครองไว้ก่อนเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะหยุดภัยธรรมชาติไม่ได้แต่เรานะครับสามารถที่จะเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้สำคัญก็สามารถที่จะบอกต่อนะครับให้กับคนในครอบครัวรู้ไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมพายุหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ยังต้องมีการจัดทำรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับระบบและก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ถ้ามีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการอย่างนี้นะคะเรื่อยๆค่ะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางซึ่งอาจจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับก็มีหลายภาคนะครับหลายจังหวัดก็ฟังกันให้ชัดๆนะครับภาคเหนือนะครับ17จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ20จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ส่วนภาคกลางนะครับ17จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับ
2: ค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ค่ะให้เตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยนะคะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงสำหรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำน้ำตกหรือถ้ำลอดค่ะที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ทันทีนะคะเน้นย้ำพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาทนะคะเตรียมของจำเป็นยกของขึ้นที่สูงตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นก็คือ 4-7 กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านไทยไดสตาร์เตอร์อะเลิร์ทนะคะแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่าน LINE ปภ.ค่ะรับแจ้งเหตุ1784หรือง่ายๆเลยค่ะสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงก็รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่านะคะ
1: ครับมาดูเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับก็มีการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนนะครับในห้วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ด้านกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันฐานม้าที่2ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมนะครับของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สำหรับที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในห่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ซึ่งอาจจะส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำริมคลองพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านก็เน้นย้ำนะครับกำลังพลทุกนายนะครับก็มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยพร้อมกับกำชับนะครับให้ติดตามสถานการณ์รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือและก็บรรเทาผลกระทบนะครับจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทหารนะครับก็พร้อมเคียงข้างประชาชนร่วมฝ่าฟันทุกวิกฤตภัยพิบัติครับ
2: ค่ะในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์เช่นเดียวกันค่ะมีการตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายภูมิพลค่ะอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะโดยทางหน่วยเองได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้กำลังพลสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็พร้อมที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามภารกิจของกองทัพบกค่ะซึ่งก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูภารกิจของทหารช่างกันบ้างนะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศนั่นก็คือทหารช่างไทยนะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางโดยล่าสุดนะครับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติก็เพิ่งส่งมอบพื้นที่นะครับโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบาให้กับสำนักงานการบินพลเรือนซูดานซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้เข้ารับการตรวจประเมินยุทโธปกรณ์ของหน่วยโดยคณะผู้ตรวจนะครับจากองค์การสหประชาชาติณที่ตั้งหน่วยก็คือกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานเมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานการตรวจประเมินดังกล่าวนะครับก็มีความครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยุทโธปกรณ์หลักแล้วก็ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของหน่วยรวมถึงสภาพและก็ความพร้อมในการใช้งานของยุทโธปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการรักษาความพร้อมของหน่วย แล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับว่ายุทธอุปกรณ์แล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงๆนะครับมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานนะครับก็มุ่งมั่นนะครับในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดจนทั้งความพร้อมนะครับของกำลังพลและยุทธอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาตินะครับในประเทศซูดานใต้หรือว่าอันมิสร่วมกับปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะที่เป็นกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนสันติภาพและก็ความมั่นคงในสาธารณรัฐซูดานครับ
2: ค่ะในส่วนของทหารช่างในประเทศนะคะก็ยังคงดำเนินการนะคะเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงเส้นทางในหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาคอีสานนะคะชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็กำลังดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งดำเนินการโดยกองพันทหารช่างที่51ค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดนะคะโดยทางด้านของเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้พบปะแล้วก็ให้โอวาทกับกำลังพลในเรื่องของการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานการก่อสร้างควบคู่ไปกับความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจเนี่ยสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานต่อไปค่ะทหารช่างภารกิจสำเร็จปฏิบัติงานปลอดภัยใส่ใจในมาตรฐานการก่อสร้างนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝึกวิชาทหารแล้วก็พิธีไหว้ครูกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็ถือว่าเป็นวันครูที่หอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกพลตรีนพดลวัชรจิตบวรนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ได้เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารและพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้บังคับบัญชานะครับคณะผู้บริหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและก็จังหวัดสุโขทัยจาก36สถานศึกษานะครับจำนวน 1,060 นายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นะครับประธานในพิธีก็ได้มอบกิตติบัตรนะครับให้แก่นักศึกษาวิชาทหารผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือว่านสทฮีโร่แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นนะครับก็มีพิธีไหว้ครูตามประเพณีโดยผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารนะครับได้นำกล่าวบทไหว้ครูมีการร้องเพลงพระคุณที่3แล้วก็นำพานดอกไม้ทุบเทียนนะครับจาก36สถานศึกษาเข้ากราบไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็แสดงความเคารพนะครับต่อครูอาจารย์และก็ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ครับ
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารค่ะโดยเน้นย้ำให้ทุกนายเนี่ยตั้งใจศึกษาแล้วก็ฝึกฝนมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับพิธีดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การฝึกวิชาทหารเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารค่ะรวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวทีและความมีระเบียบวินัยแก่เยาวชนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นน้องผู้หญิงเนี่ยให้ความสนใจในการเรียนรอเยอะขึ้นนะคะ
1: ครับก็ดูได้จากพิธีประดับยศล่าสุดมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราก็มีบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับน้องนักศึกษาวิชาทหารนะครับให้ได้รับฟังกันครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ับเพลงรอดอเขาชนไก่นะครับก็จะไปฝึกกันที่นู่นนะครับปี4ปี5นะครับมาดูเรื่องของการตรวจความพร้อมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินพุทธราช2569ที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งมีกำหนดในวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจนะครับเกี่ยวกับการรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็มีพลเรือโทรัตนรุ่งเรืองนะครับรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้รับชมวีดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนตรวจสถานที่บริเวณหน้าลานธงศาลาท่าวาสุกรีค่ะแล้วก็ลงเรือเพื่อที่จะตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะคะพร้อมทั้งตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามค่ะเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะ
0: โดยกองทัพเรือนะครับได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและก็เรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้การฝึกซ้อมฝีพายนะครับการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในส่วนของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและก็ถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยนะครับเป็นรูปขบวนในแม่น้ำโดยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4ซึ่งมีการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่สวนจริง2ครั้งนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศนะครับของการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่4นะครับก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: เอา

Yeah.

0: ค่ะท่านใดที่ได้รับชมนะคะทางเพจ Facebook Army Radio นะคะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศในส่วนของสถานีวิทยุเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของเสียงนะคะที่ได้ถ่ายทอดไปเมื่อสักครู่นะคะกลับมาที่เรื่องของวันนี้กันบ้างเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะสำหรับวงการเพลงระดับโลกที่ต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อลิซ่าลาลิสาซูเปอร์สตาร์สายเลือดไทยได้มีการสร้างปรากฏการณ์ปังกระหึ่มรับอรุณค่ะปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะ MV สวัสดีค่ะชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะผ่านศิลปะการต่อสู้มวยไทยรถตุ๊กๆว่าวจุฬาค่ะและแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นั่นก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมกับโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปการเต้นนะคะเอลซับระดับตำนานค่ะดันยอดวิวทะลุ1ล้านในเวลาเพียง60นาทีนะคะก็เรียกได้ว่าปักหมุดบทใหม่นะคะของวงการป๊อปโลกก่อนเปิดตัวมินิอัลบั้มเต็มนะคะในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
1: โดยวันนี้นะครับในช่วงเช้า 7:00 นนะครับทางค่ายของน้องลิซ่าก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงสวัสดีค่ะนะครับผลงานซิงเกิลล่าสุดนะครับของลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับสู่สายตาแฟนเพลงทั่วโลกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตามที่บอกแล้วว่าเพียงไม่เกิน60นาทีแรกนะครับตัวยอดในบนเรียกว่าตัวยอดบนผู้ที่ชมใน YouTube นะครับทะลุ1ล้านวิวเลยนะครับเรียกว่าเป็นการสะท้อนถึงพลังความนิยมนะครับระดับปรากฏการณ์นะครับที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่การปล่อยเพลงป๊อปทั่วไปนะคะแต่เป็นการนำคำทักทายติดปากของคนไทยอย่างคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดใหม่ในสไตล์สากลที่ติดหูเข้าถึงง่ายและทรงพลังสมฐานะศิลปินเดี่ยวระดับแนวหน้าของโลกค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็เรียกได้ว่าอินเทรนด์นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันนะคะไปรับชมรับฟังกันค่ะ

0: ำหรับสิ่งที่เรียกว่าทำให้ MV สวัสดีค่ะนะครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวกแล้วก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์อย่างถล่มทลายนะครับนั่นก็คือการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะครับมาเจือปนเข้ากับแฟชั่นและก็ดนตรีร่วมสมัยได้อย่างแยบคายและก็ส่งคุณค่าเริ่มที่ศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะครับลิซ่าก็ได้นำท่วงท่านะครับความแข็งแกร่งของมวยไทยมาประยุกต์เข้ากับลายเต้นอันเฉียบคมก็ถ่ายทอดนะครับความดุดันแต่แฝงไปด้วยความพลิ้วไหวด้านอัตลักษณ์วิธีไทยนะครับก็จะมีภาพจำของรถตุ๊กๆไทยแลนด์และก็ว่าวจุฬานะครับก็ถูกนำมาจัดวางในมุมมองของระดับอินเตอร์เปลี่ยนสัญลักษณ์ท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเท่ระดับสากลแล้วก็สุดท้ายครับโลเคชั่นระดับประวัติศาสตร์นั่นก็คือการใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสถาปัตยกรรมคลาสสิกของไทยนะครับมาเป็นฉากหลังเป็นหลักในการโชว์สเต็ปการเต้นแบบเอวสับนะครับก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ดูกันนะครับว่ามันขัดแย้งกันระหว่างความเก่าแก่กับความทันสมัยนะครับอันนี้ก็ไปติดตามรับชมได้ครับใน YouTube ครับ
1: ค่ะก็เป็นความขัดแย้งที่ลงตัวผสมผสานกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เมื่อมีแขกมาเยือนบ้านเราเราในฐานะเจ้าบ้านที่ดีค่ะก็ต้องดูแลต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดนะคะล่าสุดค่ะที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเนี่ยได้มีการใช้สายตรวจอากาศยานไร้คนขับนะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจำนวน 5,000 นายที่ขึ้นฝั่งนะคะขณะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพัทยาซึ่งจะดูแลในช่วงในห่วงของวันที่2ถึง6กันยายนนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากยังคงมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นนะคะเดินทางเข้ามาสมทบด้วยค่ะ
0: นะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็เล็งเห็นนะครับบอกว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นการดูแลก็จะต้องเพิ่มความปลอดภัยด้วยนอกจากกำลังพลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารวมถึงฝ่ายปกครองแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในห่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะครับจึงได้นำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับมาใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาถนนบ็อกกิ้งสตรีทนะครับและก็ท่าเรือแหลมบริหายในการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเสียง2ภาษาตลอดการเรียกว่าเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้ใช้กำลังพลสายตรวจในเดินเท้านะคะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวพัทยาใต้ค่ะซึ่งปกติที่มีอยู่แล้วก็ได้มีการเสริมกำลังเพิ่มค่ะรวมไปถึงการเดินตรวจที่ถี่ขึ้นนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและพนักงานเนี่ยหากพบเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทันทีค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาในครั้งนี้ด้วยก็ประชาสัมพันธ์นะคะถึงทุกท่านเนี่ยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยกันค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับนั่นก็คือที่มีคุณหมอด่าว่าคนไข้นะครับวันนี้นะครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์นะครับในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญานะครับกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้นะครับบอกว่าใช้สิทธิ30บาทนี่เป็นคนชั้นล่างนะครับตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ก็สร้างความกังวลใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากแล้วก็กระทบความรู้สึกนะของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยโดยตรงครับ
1: ค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะต่อกรณีดังกล่าวสั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีค่ะเพื่อที่จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของเลขาธิการแพทยสภาก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
0: สำหรับข้อบังคับของแพทยสภานะครับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็มีกำหนดไว้นะครับใน2ข้อนะครับข้อที่7ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและก็ข้อที่23นะครับได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับจะต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นครับ
1: ค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบไหนนะคะก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือว่าได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะ
0: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเข้ามาสู่การเป็นนักรบนะครับท่านบอกว่าต้องมาเริ่มที่นี่นะครับนั่นก็คือหน่วยราชการสงครามพิเศษโดยปัจจุบันนี้นะครับกำลังจะเปิดรับสมัครนะครับหลักสูตรเรนเจอร์นะครับก็คือการฝึกจู่โจมรุ่นที่38จำนวน86นายก็ชายไทยนะครับอายุ18ถึง25ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่6มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสูง660เซนติเมตรขึ้นไปก็ที่สำคัญคือต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกหลักสูตรมากกว่าฝึกธรรมดา
1: ครับ
0: ก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของจังหวัดลพบุรีครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกเช้าวันเสาร์เริ่ม5กันยายนนี้นะครับและนายกรัฐมนตรีเลื่อนนัดกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนเหตุติดภารกิจสำคัญและกระทรวงการต่างประเทศนะครับท้วงติงกัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดกับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะนัดอีกครั้งเมื่อไรนั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับในขณะที่รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนให้ติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดนะครับเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันที่5กันยายนนี้นะครับเวลา 9:05 นติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรโดยรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบทั้งนี้รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากจะรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้รับทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นทางสถานีโทรทัศน์ NBTMCOT HD และททบ5รวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในกลุ่มในการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับชี้ว่ากัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสมีรายงานครับ
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสาธารณิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ภายกัมพูชาในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องลดความตึงเครียดเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาไทยต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจจดสวัสดิ์คงประภาสเลยกันครับ
5: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 15

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: สวัสดีรอบสองนะคะ DJ Nan มาแล้วทักทายกันยามบ่ายของวันศุกร์นะคะมีข้อความเข้ามาทักทายเพียบเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเช็คชื่อเนาะในสำหรับแก๊งบ่ายโมงของพวกเรานะคะมีคุณฟังเขาบอกว่าเหมือนเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนี่แหละเขาบอกเขาปวดท้องแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะไม่รู้ว่าตอนเย็นจะฝนตกหนักไหมนะคะแล้วก็มีแซวบอกว่าเนี่ยเปิดมาแบบอกหักนะแต่ปิดท้ายแบบสดใสแล้ววันนี้ก็มาขายลอตเตอรี่ด้วยตายแล้วโทษเดี๋ยวนี้ยังมีคนแซวว่าใส่แว่นดำแล้วขายลอตเตอรี่อยู่อีกเหรอนะคะก็เป็นวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ที่ดูจากข้อความหลายๆข้อความแล้วเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่บอกว่ากาแฟไม่ค่อยทำงานนะคะช่วงบ่ายนี้มันอาจจะเหนื่อยสะสมมาเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้ใครที่ใช้ AI อะใช้ Chat GPT ผู้ฟังสังเกตไหมว่าเหมือนมันล่มไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เมื่อเช้านี้มันมีการเปิดตัว GPT 6 Astra นะคะเป็นเหมือนโมเดลใหม่ที่เขาบอกว่ามันเป็น AI โมเดลที่ฉลาดแล้วก็มันอาจจะแบบทำงานได้เยอะแยะมากมายคือมันจะมีแอดตัวหนึ่งของไอตัว GPT 6 Astra เนี่ยถ้าเราไปดูนะหูหลายคนเขาก็บอกมันว้าวมากเลยนะมันก็ว้าวจริงผู้ฟังคืออย่างที่ดูในคลิปเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเช่นให้มันออกแบบพวกแบบโมเดล3มิติอะไรเงี้ยเขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งให้มันทำเข้าเครื่องพิมพ์3มิติอะไรออกมาเป็นชิ้นงานได้เรียบร้อยเลยหรือว่าอาจจะเป็นผู้ช่วยสมมุติว่าฉันต้องการที่จะไปตีเทนนิสอย่างเงี้ยเธอช่วยดูคอร์ตให้หน่อยนะแล้วก็โอเคได้คอร์ตแล้วหรออ่ะงั้นจองให้เลยคือหลายอย่างมากที่รู้สึกว่าเฮ้ยคำว่า AI มันจะมาแทนที่เราเนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้เรามากขึ้นทุกวันคือตอนนี้ถ้าเปรียบเป็นภาพเนี่ยตอนนี้คือมันมาหายใจลดต้นคอเราแหละมันน่าจะทำอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นไปทุกวันนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูไอตัว GPT 6 Astra เนี่ยลองไปดูแล้วมันจะรู้สึกว้าวมากมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยแล้วเราพูดกันว่าอุ๊ยเดี๋ยวต่อไปนะตอนเนี้ยสิ่งเนี้ยเราไม่ต้องทำแล้วอาวาดรูปอย่างเงี้ยโมเดล3มิติอย่างเงี้ยไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันทำให้เราได้หมด AI ทำให้เราได้หมดเราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะทำได้ขนาดไหนโอ้โหแต่ถ้าดูไอตัววิดีโออันนี้นะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยคิดว่าการที่มันจะโคลนนิ่งเราอีกคนนึงก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเอื้อมไม่ถึงเหมือนกันนะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: คุณผู้ฟังบอกว่าAI อาจจะแทนที่ได้หลายอย่างแต่แทนที่คนในใจไม่ได้นะคะเฮ้ยคุณฟังแก๊งใหม่มงเป็นคนแบบนี้หรอพูดถึงเรื่องคนในใจนะเอาเรื่องราวของคุณบีชดีกว่าคุณบีชเนี่ยเลิกคบกับแฟนคนนี้มาหลายรอบ4ปีที่คบกันมาคุณบีชเนี่ยจะเป็นฝ่ายง้อก่อนตลอดแต่ทางฝั่งผู้ชายเองก็ไม่หยุดนอกใจแอบทักไปหาผู้หญิงคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยเลิกมาได้5วันแล้วอยากจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยเขย่าตัวหน่อยเตือนสติหน่อยไม่อยากจะกลับไปเจอรักแย่ๆแบบนี้อีกแล้วไม่อยากจะวนลูปเดิมอีกแล้วโหเข้าใจเลยคุณผู้ฟังถ้าใครเคยอยู่ในสถานะแบบนี้นะที่แบบรักๆเลิกๆก็อยากเลิกนะแต่บางทีมันก็ไปไม่ได้มันไปยากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแนนนะนางคิดว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องถึงที่สุดอะเราจะต้องกลับไปเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนเราเอื้อมละอาตัวเองถึงวันนั้นแหละคุณผู้ฟังคือถ้ามันสุดแล้วจริงๆอะมันจะออกมาได้เองแต่ถ้าว่ามันยังไม่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแบบเดิมอีกนะคะอ่ะนี่คือพุทอพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปรเต้ปาปิก้าคอนเน่โปรปคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: สวัสดีวันศุกร์จงเป็นแสงสว่างในวันที่หม่นหมองของคนอื่นด้วยทัศนคติและพลังบวกที่ดีจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนครับ
5: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของ GDH กันค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเฮนรี่ครับ
6: วันทำอะไรบ้างคะ
7: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
6: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
7: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
7: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
7: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
6: แหมทีนี้ละจำได้เชีย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
9: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะต้อนรับต้าภัสกรนะคะนักแสดงที่เขารับบทเซยะแรงงานชาวพม่าในซีรีส์ทนายปีศาจนั่นเองที่ตอนนั้นก็อุ้ยหลายคนว้าวนะเอ้าเป็นคนไทยหรอคือตอนแรกคิดว่าเป็นชาวต่างชาติมาเล่นนะคะก็มาเทิร์นโปรกันกับอาชีพนักแสดงแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องว่าเอ้ยเรียนจบฟิล์มมาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์หน้านะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะแน่นอน New Release วันนี้จะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้เมื่อเช้านี้มาแทนแชร์ก็โอ้ทุกคนพูดถึงนะคะสำหรับซิงเกิลล่าสุดของลิซ่ากับเพลงสวัสดีค่ะก็ MV เนี่ยปล่อยเมื่อเช้าตอน 7:00 นเนาะซึ่งซิงเกิลนี้นะคะก็เป็นซิงเกิลแรกจาก EP ชุดใหม่อย่าง Press Play ที่เตรียมจะปล่อยในวันที่23ตุลาคมนี้ด้วยนะคะหลายๆคนก็ดูแล้วอู้หวีดกันเยอะมากนะคะในโลกโซเชียลเมื่อเช้านี้แล้วก็จริงๆเรานอกจากผลงานเพลงเนี่ยเมื่อเช้าได้อ่านข่าวไปก็คือเดี๋ยวจะมีสารคดีชื่อว่า Always Lalisa นะคะที่เตรียมจะเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตในช่วงสุดสัปดาห์หน้าแล้วก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลก12ตุลาคมนี้เห็นว่าก็จะรวมทุกๆเรื่องราวทุกๆก้าวของลิซ่าเลยนะคะนี่ก็น่าดูน่าติดตามมากๆส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังซิงเกิลนี้กันก่อนแนะนำกันในช่วง New Release กับสวัสดีค่ะจากลิซ่า
3: Hello

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ แนนค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะนั้นมีโอกาสได้ไปทำพิธีกรเป็นงานเปิดตัวอัลบั้มของเจเลอร์ซึ่งเขาก็มีด้วยกันทั้งหมด5เพลงนะแต่ว่ามันมี1เพลงที่นั้นว่าน่าสนใจแล้วมันตรงกับช่วงจังหวะชีวิตของใครหลายๆคนพอดีในทุกวันนี้ที่เราอยู่กับโลกโซเชียลตลอดเวลาคุณผู้ฟังบางทีเราก็จะรู้สึกอดไม่ได้ที่เราจะเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนที่เราเห็นในโซเชียลเนาะแล้วบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงยังไม่ไปถึงไหนสักทีทำไมคนอื่นเขาดูก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งเจเลอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนมีความคิดนี้เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าวันหนึ่งที่เขาตกผลึกได้แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยไม่นะมันแต่ละคนเนี่ยมันก็น่าจะมีจังหวะการก้าวเดินของตัวเองบวกกับที่ว่าเขาไปวิ่งด้วยหูฟังก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตที่เราไม่ต้องก้าวไปตามจังหวะของคนอื่นแต่ว่าถ้าเรามีเพซของตัวเองคือก้าวไปในจังหวะของตัวเองก็เป็นชีวิตที่มันน่าจะโอเคเหมือนกันนั้นว่าอย่างน้อยๆนะสุขภาพจิตเราก็น่าจะดีกว่าชีวิตที่เรารู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือว่าต้องไปข้างหน้าตลอดเวลาบางทีเราก็พักได้บ้างบางทีเราก็ช้าได้บ้างทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังคงเป็นชีวิตอยู่นะคะก็เลยเอาซิงเกิลนี้ที่เป็นเดบิวต์ซิงเกิลของอัลบั้มนี้มาฝากกันด้วยกับ No Pacer จาก Jeller

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: EFM Playlist of the Week
7: Champ of the Month ประจำเดือน
8: สิงหาคม
9: กลิ่นฝนเติ้ล First One เ
2: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: พร้อม3 4
1: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
2: ๆ EFM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Foggy Lion
1: อยกอยกยกยก
3: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
7: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1ครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัก 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: ในยกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าหลังถูกฝ่ายค้านตำหนิใช้งบล้มเหลวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกระบุว่าฝ่ายค้านไม่รู้เรื่องเพราะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบประมาณอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าซึ่งงบทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะใช้อะไรก็ได้แบบนั้นคงไม่ใช่จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขออย่าไปถามอะไรแบบนั้นคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันเพราะกลไกรัฐสภามีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยติได้แม้กระทั่งหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151และ152ได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการชี้แจงอยู่วัติดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนบัวแก้วสิริกิติ์สถิตในใจราษฎร์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
5: จัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกบัวถือเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบลวดลายจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมด้วยกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หลักเพื่อสื่อถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดสร้างพระเมรุมาตรตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยออกมาเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเปรียบดังความสง่างามด้วยพระราชอิสริยยศประกอบลายกลวยเชิงที่แทรกดอกบัวทั้งด้านข้างและด้านบนสลับกับเทพนางฟ้าโดยการออกแบบลายเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบุรุษบริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะร้อยเรียงลายดอกไม้สากลและดอกไม้ไทยที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ประดับร่วมกับลายดอกบัวเช่นลายดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินกฤตยารอดรัตนาทูลเรียบเรียง
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

ออดออดนะคะ The Richman Toy มี9นาฬิกา SPF แล้วก็จีจาจาก Silly Fools เป็น3เพลงโดดปีลึกเป็นยังไงบ้างพอจะช่วยคาเฟอีนทำงานในช่วงบ่ายนี้ได้บ้างไหม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรล้ำๆเนาะล่าสุดเนี่ยนะคะแนนดูข่าวจาก BBC News นะคะก็คือตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขามีบะหมี่ถ้วยวางขายแล้วแต่ว่าความพิเศษก็คือมันเป็นบะหมี่ถ้วยที่คุณไม่ต้องใช้น้ำร้อนแต่คุณต้องใช้น้ำเย็นค่ะคุณต้องใช้น้ำเย็นในการเทลงไปนะคะแล้วก็จับเวลา5นาทีเหมือนเราต้มบะหมี่กึ่งธรรมดาเลยจากนั้นก็จะกินได้ซึ่งในข่าวเนี่ยนักข่าวเขามาลอง2รสนะจะมีรสที่เป็นคือภาษาอังกฤษมันคือแบบ chicken soft lemon นะคะก็คือเหมือนเป็นแบบไก่มะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยรสนี้ใช้ได้นะมันมีความสดชื่นแล้วก็อีกรสหนึ่งก็คือรสกิมจิอันนี้เขารีวิวว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ค่อยเผ็ดแบบถึงใจนะคะก็มันอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆจริงๆนะผู้ฟังหมายถึงว่าเออแนนเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ค่อยกินบะหมี่เย็นเพราะว่าชินกับอะไรที่เวลาเรากินเป็นอาหารหลักรู้สึกว่ามันต้องร้อนเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็พัฒนามาเผื่อว่าในช่วงเวลาภัยพิบัติด้วยอะไรด้วยที่มันหาน้ำร้อนไม่ได้อะไรเงี้ยก็น้ำเย็นก็ใช้ชงบะหมี่ได้ถ้าใครมีแผนจะไปญี่ปุ่นเร็วๆนี้ก็แนะนำลองดูสักครั้งหนึ่งให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าฟิลมันได้หรือเปล่า
2: EFM Fandom Life
3: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: ส่วนอันนี้ฟิลได้แน่นอนนะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องมิวน้องเลิฟก็มาพูดคุยกันกว่า6ปีที่เขาอยู่ด้วยกันมานะคะรวมไปถึงลูกสาวอย่างเมิร์ฟด้วยก็มีคำถามเกี่ยวกับน้องเมิร์ฟหลายอันเลยอย่างเช่นคิดว่าน้องเมิร์ฟเนี่ยเป็นเด็กเรียนแล้วน้องต้องเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์ไหมหรือว่าน้องมีความอัจฉริยะด้านไหนเป็นพิเศษเท่าที่มีมองเห็นนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของแฟนคอนด้วยเราก็พยายามที่จะล้วงมาให้ได้มากที่สุดว่าจะมีอะไรในแฟนคอนบ้างนะคะก็ไปย้อนหลังกันได้เมื่อคืนนี้กับแฟนดอมนะคะส่วนวันอังคารหน้าเราเอ้ยไม่ใช่อังคารสิพฤหัสนะคะพฤหัสหน้าเราจะเปลี่ยนมูดจากนักแสดงมาเป็นศิลปินบ้างต้อนรับ8หนุ่มเฟวิกนะคะมาพูดคุยกันยังไม่เคยคุยกับน้องเลยก็ใช่นะสิเพราะว่าน้องเพิ่งเดบิวต์ไม่นานเองนะคะเดี๋ยวพฤหัสหน้าได้เจอกับเฟวิกแน่นอนใน EFM Fandom Live ตอนนี้แฟนๆก็ส่งแฟนฟิกเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: ส่วนตอนนี้ก็ฟังซิงเกิลล่าสุดจากเฟวิกไปก่อนนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งฟิกกับ Before You Go ถ้าเธอจะไป Before

0: BFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M Up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดู
3: เมื่อวานนี้ทีมงานบอกว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่เด็ดสุดยอดเด็ดขาดเลิศเลออันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์จอยมากจอยสุดๆนะคะกับฟูเซปอิงวรันทรและวงเคลียนเองนะคะก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยพักไปประมาณ3สัปดาห์เนาะแล้วก็เดี๋ยว25กันยายน EFM on tour ของเรานะคะจะบุกมหาวิทยาลัยรังสิตเจอกันกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion นั่นเองเตรียมรวมแก๊งมาหน้าเวทีกันได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากความสนุกจากศิลปินแล้วยังมีเกมจากผู้สนับสนุนมีของแจกนะคะจากผู้สนับสนุนใจดีของเราตลอดทั้งงานเลยซึ่งร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City and New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย156
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชูโฟไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: อังคารคลุมโปง X
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
6: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: super, super boring.
1: Uncut Gumball X
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มันจะมีสักกี่คนนะที่ดูซีรีส์แล้วรู้สึกว่าหมอผีหล่อจังเลยถ้าหมอผีหล่อขนาดเนี้ยต่อให้มีผีกี่ตัวเนี่ยฉันก็ไม่กลัวมาเลยลั่นไปแบบนี้นะคะมันมีนะคะมันอย่างน้อยมี1คนก็คือคุณผู้ฟังชาวคันคุณโป่งของเราเนี่ยแหละคุณพี่พลอยนะคะน้องอายุ15เองเอ็นดูคือน้องอ่ะดูซีรีส์เข็มจีราต้องรอดแล้วก็ชอบพ่อครูที่เล่นโดยน้องเก่งหฤทัยมากๆก็เลยลั่นไปว่าโหยถ้ามีพ่อครูหล่อขนาดเนี้ยนะผีที่ไหนก็ไม่กลัวหรอกนี่ก็เลยได้สมใจเลยนะคะก็เลยมีผีมาเทสระบบนิดนึงว่าสรุปกลัวไหมมาหลากหลายรูปแบบนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นอกจากพล็อตนี่เนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วเนาะแล้วก็ชื่นชมนะพอน้องอายุ15เองว่าเล่าเรื่องสนุกมากนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังกันได้เสาร์อาทิตย์นี้ว่างๆไม่เจอกันก็เนี่ยอังคารคุมโปง X ของเราจริงๆที่ผ่านมานี่นอกจากสายจากทางบ้านแล้วยังมีเรื่องราวของวงอินดิโก้ด้วยนะคะเป็นหลากหลายเรื่องราวเลยมีเรื่องราวตอนแบบเดินสายเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเดินสายโปรโมทเพลงคอนเสิร์ตตามสถานีวิทยุก็มีนะคะนี่คืออังคารคุมโปง X ที่แต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญมาเล่าในชั่วโมงที่2แล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าเจอกับคุณบอยเดอะโกสต์นะคะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะนี่อัปเดตกันหน่อยอันนี้คือล่าสุดเลยเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้นะคะว่าใน TikTok เนี่ยเวลาที่เราคอมเมนต์ตอนนี้เราสามารถที่จะส่งเสียงคอมเมนต์ได้แล้วคุณฟังในของคนไทยยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าของต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วเราก็เลยคิดต่อไปว่าหุยขนาดแบบตัวหนังสืออ่ะมันยังทำให้เกิดวิวาทะกันได้เลยในคอมเมนต์บางทีเนาะแล้วถ้าสมมติว่าส่งเป็นเสียงได้เนี่ยคุณฟังว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงมันอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมเพราะว่าบางทีตัวหนังสือมันไม่มีเสียงเนาะถ้าคอมเมนต์เป็นเสียงไปเลยฟังเสียงก็อาจจะรู้ว่าอ๋อนี่พูดเล่นอันนี้พูดประชดอันนี้พูดจริงหรือมันอาจจะทำให้หนักกว่าเดิมหรือเปล่า

Iron Boy นะคะ featuring Jasmine Jasminica นั่นเองเห็นมีคนเขาอยากฟัง Iron Boy ชั่วโมงแรกนะคะก็เลยเปิดส่งท้ายให้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันนะคะสัปดาห์หน้านี่มีคิวสัมภาษณ์ศิลปิน2เบอร์แหละมีJasminica ด้วยแล้วก็มี Rooftop ด้วยนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ไม่เจอกันก็รักษาเนื้อรักษาตัวแต่ก็ยังอยู่กับ EFM ได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้านะวันนี้นั่นไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็ได้สนุกไปด้วยกันเฮ้

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออายาหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
10: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
12: EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: ต้อนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมนรัฐขันทวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิ์การรักษาบัตรทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรหรอครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่บ้านบาตันจังหวัดยะลาพบไม่ใช่เหตุระเบิดตามที่กังวลแต่เป็นการระเบิดของแผงโซลาร์เซลล์เสียหาย10แผงขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถาฝ่ายปกครองและตำรวจเชียงรายส่วนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะกลางเมืองหลังพบการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาโดยไม่มีใบอนุญาตและมีเยาวชนต่ำกว่า18ปีทำงาน4คนคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสเข้าตรวจร้านอิงเกิลคาราโอเกะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยหลังเที่ยงคืนร้านปิดไฟปิดเพลงและขึงสลันบางส่วนไว้ให้ดูเหมือนปิดบริการแต่ยังพบลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้า4โต๊ะและใช้บริการห้องคาราโอเกะ VIP 1ห้องจากทั้งหมด2ห้องภายในร้านพบพนักงานหญิงคนไทย10คนในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี4คนเป็นเด็กอายุ16ปี2คนและอายุ17ปี2คนโดยส่วนใหญ่เด็กจะได้ค่าแรงวันละ100บาทพร้อมค่าดิ้ง100บาทจากที่ร้านเรียกเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละ150บาทแต่หักไว้50บาทระหว่างตรวจสอบยังพบเด็กหญิงอายุ14ปีมารอรับพี่สาวที่อายุ17ปีที่ทำงานอยู่ในร้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงรับตัวไปคุ้มครองชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของร้าน5ข้อหาทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการจ้างแรงงานเด็กให้เด็กทำงานในช่วงเวลาต้องห้ามรวมถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามพร้อมนำพนักงานหญิงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสติดาราสิงห์เนตรรายงาน
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
10: ่ EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์ให้รางวัลตัวเองด้วยการนอนให้เต็มอิ่มปล่อยให้ร่างกายได้รีเซ็ตอย่างเต็มที่นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
4: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ป่ายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยอายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงป่ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: คัน

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM on tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
6: ๆ EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายกอายกยกย
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Om ค่ะ
2: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Fandom Life
4: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิบ
5: ๆจะมาแจกจึ๊บเหรอยายยาย
6: ฝากด้วยนะคะ
5: มิวเลิฟพิมซื้อเข้าฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
7: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเพื่อการนั้นจึ๊บเหรอ
8: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
9: น้องยายใจอย่าลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องยายไปเลย
10: ไอ้นี่ไม่กินผักชี
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Liveเปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
13: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
17: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทยคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สืบเนื่องจากตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานจากนายตำรวจประสานงานประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้ช่วยทำการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ก่อคดีเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนและเฝ้าติดตามโดยผู้ต้องหาคือมิสเตอร์ลิมซึ่งเป็นตัวการในระดับสูงของขบวนการองค์กรที่มีชื่อว่าลักกี้นายดำเนินการ12ศูนย์ทั่วประเทศเกาหลีใต้มีสมาชิกใต้บังคับบัญชาในตำแหน่งต่างๆโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจคาสิโนซึ่งโครงสร้างของแผนการนักลงทุนจะถูกจัดลำดับตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง7ดาวโดยได้รับค่าคอมมิชชั่น 3-21% ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนก่อให้เกิดระบบการจัดลำดับการตลาดหลายระดับในความเป็นจริงเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในการพนันคาสิโนออนไลน์ในต่างประเทศหรือจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายแรกๆโดยใช้เงินของนักลงทุนรายหลังๆมาจ่ายโดยไม่มีเจตนาหรือความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างแท้จริงมีผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายกว่า250ล้านบาทซึ่งถือเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องรีบทำการจับกุมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจึงเข้าทำการจับกุมจากการตรวจสอบห้องพักพบโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องบัตรเครดิต2ใบแท็บเล็ต1เครื่องและของมีค่าจึงทำการตรวจยึดไว้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดและส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เพื่อขยายผลในการสืบหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้ต่อไปณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการและรับยาต้านไวรัสได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าประกันสังคมให้การดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมาโดยครอบคลุมค่ายาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทางสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยารวม20รายการให้แก่ผู้ป่วยทุกระดับภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือ CD4 ปีละไม่เกิน2ครั้งการตรวจปริมาณเชื้อไวรัสหรือไวรัลโหลดปีละไม่เกิน2ครั้งและการตรวจปริมาณการดื้อยาอีกปีละ1ครั้งโดยจ่ายตรงกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าผู้ประกันตนทุกมาตราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงขอให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงต่อไปในระยะยาววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: เล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกานะคะพมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFN News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
10: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
12: Number 17

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะได้เปิดไมค์แล้วค่ะสวัสดีตะโกงค่ะวันนี้เปิดไมค์ช้าสักนิดหนึ่งนะคะย้ายห้องไม่ใช่เขาอ้างเขาย้ายตั้งแต่เช้าแล้ว
3: ใช่ย้ายเม
2: ื่อ
3: วาน
2: ย้ายนะเมื่อวานไม่อยู่เมื่อวานน่ะคุณผู้ฟัง
3: คุณไปรับบทนักร้องมาเป็นยังไงบ้าง
2: ไอ้รับบทนักร้องก็เรื่องนึงอ่ะมันก็คือดีแต่ประเด็นคือเนี่ยอ้อมต้องยอมเสียโอกาส
3: ไม่ได้เจอหลาน
2: ใช่หลานมาตั้ง4คนถึงต้องขั้นเขียนจดหมายรักให้เยซังลูน่าพี่เพิ่มปูนแล้วก็เอนนี่อ่ะโถ4คนพูดศูนย์คนฟังอ่ะพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเนอะ
3: คนต่างพูดจริงๆ
2: คือแบบนี่ก็แบบทีมก็ส่งคลิปมาให้ดูไงเพราะแบบรู้ว่านี่ชอบไงเนี่ยภาพในชีวิตจริงติ่งอยู่กับเนี่ยเด็กพวกเนี้ยแต่ในหน้าที่การงานต้องไปขึ้นเวทีกับใครอัจฉนีวสันต์โ
3: ถ
2: ใช่ป่ะไปเล่นกับพี่เขาอ่ะเนาะเหมือนไปเล่นอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรแล้วนะคะก็ไปตามนั้นไปใครที่ใครชอบแบบไหนไปถูกป่ะใครที่ถือบัตรไว้อีก2วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็อังคารแล้วก็รอบที่เขาเพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างไม่ได้คาดการเป็นรอบวันที่9ก็ไปติดตามกันซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นคอนเสิร์ตเฉพาะทางพี่ปอมพี่โต๊ะแต่เราก็มีคอนเสิร์ตเฉพาะทางแบบเราทางที่ลึกปัก
3: ล
2: ึกไปถึงไหนอ่ะลึกกว่าพี่ปอมพี่โต๊ะอีกคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยสาวสาวปีเขาลึกกว่านะ
3: น
2: านในสาวสาวนี่อ้อมอยู่ป.4อ้อม8ขวบอะพอพูดถึงอ้อม8ขวบคุณผู้ฟังสาวสาวนี่อ้อม8ขวบป.4ใช่ไหมก็พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดพี่แตงพี่ดีพี่เจี๊ยบพี่ปั่นไปบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ตุ๊กเวียดาพี่กบทรงศิษย์เนี่ยเขาก็จะเป็นปีไล่เสร็จแบบกันมารีมาสเตอร์ก็จะไปเจอกันวันเสาร์ที่10ตุลาแต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วไปเจอได้เลยแล้วต้องซื้อบัตรก่อนถ้าไปถึงแล้วจะเดินเข้าไปเลยเนี่ยไม่ได้คุณจะมีปัญหากับกาดใช่ปะคะจากกาดจะไปสู่ตำรวจถูกปะไม่ได้เราจะบุกเข้าไปไม่ได้เราต้องมีบัตรถือเข้าไปพอพูดถึงอายุเมื่อกี้พี่กวงก็เลยบอกว่าคุณเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวานมีคนคอมเมนต์
3: ใช่ผมไปดูคลิปใน TikTok เขามีคนคอมเมนต์ว่า
2: เอาไหม
3: ว่
2: าอะไร
3: อ้อมนี่อายุ60แล้วใช่ไหม
2: ดูปาด้วยขวดแอลกอฮอล์
3: เลย
2: เขาพูดเล่นใช่ไหม
3: น่าจะพูดเล่นครับน่าจะพูดเล่น
2: เขาพูดเล่นใช่ไหม
3: คนมาโบ๊ะบ้ากันอยู่ในคอมเมนต์
2: เ
3: ยอะแยะไปหมดว่าอุ้ยถ้าพี่อ้อม60แล้วเราจะเท่าไหร่กันเหรออ
2: ๋อโอเคตกใจใจหายวาบเลยอ
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ยังมีอ้อมจ้าเรารุ่นเดียวกันแต่อ้อมสวยเหมือนเมื่อ10-40ปีที่แล้วเลย
2: เดี๋ยวคุณผู้ฟังถ้าอ้อมสวยเหมือน40ปีที่แล้วอ้อมต้องอายุ12นะ
3: อ
2: ายุ12เราไม่น่าจะรู้จักกันเรียกว่าเรายังเดินเล่นตอนนั้นม.2เราเรียนอะไรวะพี่กวงอายุ12ม.2ไม่ประดินแต่หมายถึงว่ากีฬาตอนม.2มันคืออะไรส่วนใหญ่ม.2เรียนอะไรกันอะม.1เนี่ยยืดหยุ่น
3: เรียนวอลเลย์เรียนบาสอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: วอลเลย์บาสเนี่ยม.3วอลเลย์ม.4ม.2โอ้โหเป็น2วิชานั่น
3: กระบี่กระบองป่ะ
2: เออกระบี่กระบองอะ
3: ช
2: ิ
3: ดยก
2: โอ้9ชิด99อยู่นั่นน่ะ
3: ใช
2: ่ป่ะม.2อะเพราะม.1เนี่ยเรียนปิงปองกับยืดหยุ่นแต่การยืดหยุ่นเนี่ยคุณผู้ฟังเรียนมันดี
3: นะ
2: เก็บคองอเข่าเอาไว้เวลาเกิดอะไรขึ้นเขาจะบอกว่าเราเซฟความปลอดภัยร่างกายเราคืออะไรเพราะทุกวันนี้คุณผู้ฟังเวลาอ้อมเดินถนนที่มีบันไดเลื่อนอ้อมจะตอนนี้มองซ้ายมองขวาเหมือนคนที่แบบต้องเฝ้าระวังว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ้อมจะกระโดดไปทางไหนจริงๆพี่กวงถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะบันไดเลื่อนอ่ะมันห้ามวิ่งนะทางเดียวที่ทำได้มันจะทำยังไงอ้อมเลยต้องเอาสปริงตัวออกไปทางไหนหรือสไลด์ลงแล้วก็เก็บคองอเข่าถูกป่ะมันต้องอย่างนั้นป่ะแล้วก็ใส่ของไว้ที่หลังเผื่ออย่างน้อยเอาหลังลงเหรอไม่ได้ก็ห้ามมาหลังลงเดี๋ยวหลังหักหลังลงไม่ได้มันต้องเก็บคองอเข่าอ่ะม้วนหน้าตรักทั้งหมดคือภาพฝันค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ฟังก็เมตตามนิดนึงอายุอ้อมยังไม่ถึง60แค่ภาวนาให้อ้อมอยู่ถึงก่อนดีกว่า55จะอยู่ถึงไหมก่อนพี่กวงว่าจะอยู่ถึง55มั้ยบอกไม่ได้อ่ะเมื่อวานน่ะกระดูกเข่าเกือบเสื่อมย่อเข้าไปแบบตอนเต้นก็เหมือนดีดอะแล้วปกติร้องเพลงแค่2ฮุกเองถอยดีกว่าพี่ๆเล่น3ฮุกก็ต้องร้องอะต่อยเขาเล่น5ฮุกก็ต้องเล่นก็ใครที่อยากทำอะไรก็ทำแล้วก็เติมพลังด้วยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้รสชาหอมสดชื่นและดื่มง่ายโดดเด่นด้วยขวดปากกว้างที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สัมผัสกลิ่นหอมและรสชาติของชาเขียวออร์แกนิกได้อย่างเต็มที่เป็นไงอ่านอย่างนี้แล้วเคลิ้มไหม และถามว่าถ้าคุณเคลิ้มแล้วคุณมีให้เลือกทั้งหมดกี่รสชาติบอกได้เลยมีมากถึง5รสชาติได้แก่แก่แก่แก่แก่แก่เขาใช้คำว่าได้แก่เราก็ต้องได้แก่รสดั้งเดิมออริจินอลหอมละมุนกลิ่นชาเขียวแท้ๆสดชื่นชุ่มคอดื่มง่ายรสน้ำผึ้งมะนาวฮันนี่เลมอนหอมอร่อยเปรี้ยวหวานสดชื่นลงตัวรสองุ่นเคียวโฮเคียวโฮกรีฟหอมหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นองุ่นเคียวโฮรสข้าวญี่ปุ่น Japanese Rice หอมละมุนในสไตล์ญี่ปุ่นให้รสชาติหวานนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่รสบวยอุเมะคืออุเมชะหอมเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นด้วยกลิ่นบวยอุเมะแท้ๆหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านค่ะตู้กดน้ำอัตโนมัติของ Dutch Mill คุณหาได้เลยหรือว่าช่องทางออนไลน์ Dutch Mill e-store เป็นไงง่ายอยากกินรสบวยป่ะมันรู้สึกแบบตอนนี้อยากได้พลังงานคืออยากได้ความชุ่มชื่นอ่ะเนาะมันเหนื่อยอ่ะพี่กวางเราก็อยากได้ energy บางอย่างที่แบบรู้สึกกันเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยซ้อมมันหยุดกันหรือยังคะเงินเดือนยังอยู่ไหมเงินเดือนยังอยู่กับเราไหมออ
3: กไปเยอะเหมือนกัน
2: ใช้ไปเยอะแล้วเหรอแต่ก็ยังพอมีวีคแรกเลยยังเป็นเศรษฐีถูกป่ะแล้วเราก็วางแผนหยุดพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ถูกป่ะเออวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เราก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวเราก็สัปดาห์หน้าเราก็ยังเหลือความเป็นเศรษฐีลางสักหลังวันที่16เราจะอยู่แบบสบายๆเราเป็นคนไม่ยึดติดแค่พอมีพอใช้ก็พอหลังวันที่16ค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อังคารคลุมโปงนะคะคุณผู้ฟังเจอกันวันอังคารกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นเราจะ X กับคนไปทุกวันอังคารน่ะเราต้อง X กับคนค่ะถึงเราจะเล่าเรื่องผีเราไม่สามารถ X กับผีเพราะถ้าถึงจุดนั้นเราไม่พร้อม
1: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขที่สุดนะคะ
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: มี

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่น

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วมเอมพาร์ตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ติดตามกันวันจันทร์นี้สำหรับใต้โต๊ะทำงานกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ระหว่างนี้จะดู EP ไหนอาชีพไหนเทิร์นโปรกับใครติดตามได้เลยค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยอ่ะหนูอยากตื่นสักที
3: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนนึงมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอ่ะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
0: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: New Release นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเจลบอย2นะคะก็ปักเมนแฟนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงวัยรุ่นถูกไหมพี่กวางการฟังเพลงอ่ะมันมีทุกวัยจริงๆนะใครจะนึกหล่ะเมื่อวานน่ะบางคนก็บอกว่าไปดูคอนเสิร์ตนะส่งพ่อส่งแม่ไปดูลูกก็รอรับกลับบ้านแต่บางคนก็ไปดูคอนเสิร์ตกับพ่อแม่นะจ๊ะไม่แน่ใจเมื่อวานวิลเลียมเอสเนี่ยเขาไปดูกับพ่อแม่ด้วยใช่ไหมน่าจะไปนะแต่เรามีความรู้สึกว่าใครก็ช่างซูมเขาใช้กล้องอะไรเนี่ยซูมเห็นหน้าชัดชัดจริงๆเห็นว่าน้องขยับปากนู่นนี่นั่นนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ขอเพลงทยอยทยอยมาบางคนบอกว่านึกว่าพี่อ้อมไม่มาจัดซะแล้วมาค่ะอ้อมมาจัดค่ะคุณผู้ฟังอ้อมต้องมาทำงานค่ะงานอื่นเป็นงานเสริม
2: ต่อข้างใดอยากได้ยินว่ารักกัน
1: รู้หน้าแล้ว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: One two.
0: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: EFM On Tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกยกมอลังสิตลอง
8: EFM on tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
7: อยกอยกยกยก
9: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
10: EFM
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินาหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
15: 1 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
16: wow.
15: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
13: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เริ่มวันนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพรัตครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบรอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนายกประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกย้ำเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศยอมรับกฎหมายอย่างไปไม่ถึงสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเหมาะสมชัดเจนชู Green Energy ชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center เตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA และรอผลสอบกลิ่นน้ำมันรั่วในพื้นที่กรุงเทพนายกต้อนรับคณะทูตทั่วโลกย้ำไทยพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจโตยั่งยืนเร่งเครื่องก้าวสู่สมาชิก OECD พร้อมมอบ7ล้านช่วยผู้ประสบภัยเนปาลรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสชี้กัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเหตุนายกติดภารกิจสำคัญสัปดาห์หน้ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจกรณีหมอปากแซบด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทวีถกไปใต้เสนอหลัก6อที่ผู้นำต้องกล้าหาญเผยจ่อแก้ยุทธศาสตร์ชาติไม่ให้สงบปี70คนร้ายฝังระเบิดถังดับเพลิงบึ้มระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามล่าตัวปภ.แจ้ง54จังหวัดเหนืออีสานกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วงวันที่4-7กันยายนนี้ผู้ใหญ่เฮงมอบเส้นเงินหลักฐานเด็ดมัดรัฐมนตรีรัฐบาลปัจจุบันให้ตำรวจปปป.ชี้โยงทั้ง2เจ้าหน้าที่ DSI รวมถึงดร.วินและจ่าพิชิตตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทย2ทหารสหรัฐเมาเปรี้ยววิว่ายกลางพัทยาถูกส่งกลับเรือ USS อับราฮัมลิงคอนทันควันโดนทำโทษกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยปล่อย MV ซิงเกิลใหม่อย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะโชว์ความเป็นไทยเพียบตั้งแต่สถานที่ถ่ายทำรถตุ๊กๆมวยไทยดึงความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลก
3: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เพลย์ลิสต์ของเรานะคะคละเคล้าปะปนเราใช้คำนี้ได้ไหมพี่กวงใช้คำว่าคละเคล้าปะปนกับเขาเรียกว่าความหลากหลายของเพลงปะถ้าเราจะบอกว่าไม่คละเคล้าไม่ปะปนไม่มีความต่างมันพูดไม่ได้เลยนะเพราะเพลงนี้เพลย์ลิสต์ของเราเริ่มต้นที่ใครคะ Happy Family We Are Family ใช่ปะโถมันแบบเนาะพกซังกับหมู่คณะของเขานะคะแล้วต่อด้วยที่ลิซ่านะคะน้องลิซ่าของเราเนาะพี่กวางอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดของน้องเลยสวัสดีค่ะวิวไปเท่าไหร่แล้วนะกี่สิบล้านแล้วนะภายในเวลายังไม่ถึง10ชั่วโมงนะคะก็ติดตามกันต่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะแล้วก็ต่อกันที่มิสคอร์เป็นเพลงที่ของเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นของซินยอริต้าแล้วเอามาทำใหม่กับกู๊ดมูดนะคะMiss Call แล้วมาปิดท้ายกันที่ Super Star ก็เป็นซาวอีกแบบหนึ่งของ DJ Rad เขาที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ5โมงเย็นกับอีก20นาทีสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าในที่สุดแล้วก็มีแล้ว Happy Family เปิดได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสบายใจได้ก็แต่อาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกวันเนาะทางเราก็อาจจะต้องสลับกันเปิดเพราะว่ามันก็มีบางคนที่มีความจอยกับการดูลูกหลานนะพี่กวางนะแบบอะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ่นย่าอุ่นยายเจ๊เจ๊เนี่ยจะแฮปปี้แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าใจเย็นก่อนเนาะอะไรเงี้ยเราต้องเอาใจทุกเพศทุกวัยทั้งช่วยเห็นใจทางดีเจด้วยนะคะเห็นใจทางเราด้วยบางคนก็ชอบเพลงที่ปีลึกมากเงี้ยก็ต้องเห็นใจทางเราด้วยเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเกิดปีไหนก็แล้วแต่สนใจร่วมกันไว้เป็นสิ่งดีเรากำลังพูดถึงการออมเงินกับคุณผู้ฟังออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีโดยที่คุณเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทนะคะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากค่ะ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะคะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืม

0: สนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เรียกได้ว่าวันพุธที่ผ่านมาเมื่อเรือรบสหรัฐเทียบท่าแล้วอยากชวนทหาร 5,000 นายทำกิจกรรมอะไรดี 59% ชวนให้กินอาหารไทยอร่อยๆจริงเพราะเขาอะไม่ได้ขึ้นฝั่งมานานหลายเดือนมีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในเรื่องของพวกเขาความเครียดความกดดันคุณผู้ฟังสมมติลงเรือไปเที่ยวมันอีกเรื่องนึงนะอันนี้ทหารลงเรือไปรบมันอีกอย่างนึงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แค่ห้องแค่นั้นนะเวลาเขาพักอะเพราะฉะนั้นการได้ลงมาแล้วได้กินอาหารอร่อยเป็นสิ่งที่ดีและอาหารไทยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมพี่กงว่าเนื้ออาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีเลยทีเดียวแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังชนะขาดลอยในต้องบอกว่าชนะขาดลอยในพื้นที่ของพุทโธพุทโธนะคะ 59% ส่วนถ้าเป็นคุณลองคิดเอาถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติมาเราจะชวนเขาทำอะไรติดตามพุทโธพุทโธกันได้กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันศุกร์ความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่สบายใจก็พอแล้ว
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
10: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง
11: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
12: ่ EFM on tour
0: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แม่อยู่ๆก็นั่งเงียบกันไป เอ๊ะต่างคนต่างทำนู่นนี่นั่นเราก็นึกขึ้นได้เอ๊ะเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนี่เพราะว่าเมื่อวานมันเพิ่งจบไปอีกหนึ่งมหาลัยถูกไหมพี่กวางหนึ่งมหาลัยที่ว่าก็คือหอการค้าขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะศิลปินที่ไปร่วมสนุกกับเราต้องบอกเลยว่าทุกคนก็ตั้งใจไปมอบความสุขให้กับน้องๆตามมหาวิทยาลัยตามคอนเซปต์ของเราเลย EFM 94รุ่นพี่พร้อมร้องรุ่นน้องพร้อมโยกแต่เชื่อเถอะรุ่นน้องหนักหน่อยทั้งร้องทั้งโยกไปด้วยกันไม่ปล่อยให้รุ่นพี่ร้องอย่างเดียวอยู่แล้วเราคนไทยนะเราต้องร้องนำนักร้องค่ะเราต้องสู้25นี้เจอกัน Good Mood Full Step Bogie Lion นะคะเรียกได้ว่าเจอกันพร้อมๆกันไปแบบนี้นะคะกับ Sun Tuk Streetกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปากคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรียกได้ว่าการที่เรามีทัวร์นี้จัดได้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นทางการของเราทุกท่านนะคะที่สนุกไปกับเราด้วยจอยไปกับเราด้วยนะพี่กวงนะทอมยืนให้พี่กวงกระดาษใบนี้มองเห็นไหมตอนเนี้ยถ้ามองมองใกล้ดิอย่ามองไกล
13: มองใกล้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร
2: ่อ๋อถ้ามองไกลเห็นชัด
13: อ
2: ยากให้คุณผู้ฟังได้ดูกระดาษใบนี้เหลือเกินค่ะพิมพ์เป็นปื้ดเลยตัวหนังสือก็ไม่ได้ใหญ่มองใกล้ก็ดูจะลำบากแต่ถ้ามองไกลสุดมือดูว่าปัญหาทางสายตาจะยิ่งใหญ่เหลือเกินว่างๆคุณผู้ฟังอย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกปวดหัวบางทีไม่ใช่อาการปวดหัวค่ะสายตาซ้ำซ้อน

0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Canny

0: กาะเกลียวเคียวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้
5: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
7: ์กรอบกรอบ
6: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
8: ์ค่านิวาค่านิวาค่านิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบค่านิวา
9: อาหารแมวและสุนัขค่านิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
12: FM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อายก
13: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สำหรับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกลิ่นฝนนะคะพี่อ้อมเปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนประมาณช่วงชัก4โมงกว่าๆนิดนึงแต่ถามว่าตอนนี้กลิ่นฝนก็คล้ายๆจะมาไหมพี่กวางดูกลิ่นไม่แน่ใจค่ะคุณผู้ฟังเพราะอยู่ในห้องจัดมันยังไม่ได้ดมแต่ดูจากสีท้องฟ้าและดูฝนอาจจะมาในเร็วๆนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนนะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะขอให้คุณปลอดภัยจากฟ้าฝนที่คะนองอย่าลืมนะคะอย่าไปเดินใต้ต้นไม้ใหญ่หรือแผ่นป้ายโฆษณาใช่ป่ะพี่กวงมันต้องระวังอันนี้ด้วยนะคะเดินทางไปไหนดูแลตัวเองเยอะๆขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณเรากลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
16: EFM DJ Playlist by
17: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
9: Number 13

0: ละมุนละมุนนะฮะเสียงจากน้ององศาทีทัศน์นะครับนี่คือหนึ่งงาน Highest Entry เพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่แล้วคุณฟังอันดับที่13นะครับงานนี้ชื่อว่าแสงแรกได้เสียงจากน้ององศาไปเนี่ยโอ้โหละมุนมากคุณฟังซึ่งเป็น Original Soundtrack นะครับของซีรีส์แนว Period ของช่องวัน31ที่ชื่อว่าอรุณรุ่งนั่นเองหรือว่า The Edge of Horizon นะครับนอกจากเสียงของน้ององศาที่สุดยอดมากๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ได้พี่แอมอัจฉริยะนะครับมาโปรดิวซ์ให้แล้วก็ดูแลทั้งเพลงเลยกูฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆของน้ององศาเนี่ยมันลุ้นกันกูฟังพรุ่งนี้ในช่วงของ EFM Paris of the Week นะครับว่าสัปดาห์นี้จะขยับจากอันดับที่13ไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กับน้องพิมพ์นะครับบ่าย 3-5 โมงกับ EFM Paris of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

็นหนึ่งงานสเปเชียลเวอร์ชันคุณผู้ฟังครับกับซิงเกิลนาฬิกาทรายส่งมาฝากกันเยอะเลยว่ามีเวอร์ชันนี้หรือเปล่ามีคุณผู้ฟังงานจากโบกิเลออนนะครับ X กับคุณโจอี้ภูวสิทธิ์มาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะครับแล้วก็สวัสดีเย็นวันศุกร์ด้วยนี่คือยก2ของโซเซฟคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เราไปเจอกันในช่วงเช้ามาแล้วแทนน้องพีม 6:00 ถึง 8:00 นะครับแล้วก็เจอกันยก2ตรงนี้แน่นอนว่าพี่ดาวลานะคุณผู้ฟังช่วงของ 6:00 ถึง 3:00 นะครับเย็นวันนี้ค่ำวันนี้อยู่กับ DJ โซเซฟคุณผู้ฟังครับอยากได้เพลงไหนระหว่างเดินทางกลับบ้านหรือว่าบางคนอาจจะไปปาร์ตี้กันนะฮะในช่วงของเย็นวันศุกร์ก็ส่งมาฝากกันได้เลยที่แอปพลิเคชัน8 Time ฟังฟินนะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงเนี่ยผมจะเรียงเพลย์ลิสต์ที่ผมแบบว่าตั้งใจเลือกมาให้คุณผู้ฟังกันก่อนนะฮะจะได้แบบว่าไม่ง่วงด้วยระหว่างเดินทางนะครับส่วนใครที่อยากเพิ่มเติมรีเควสต์มาได้เลย

ส่งรีเควสต์มานะครับจากงานของคุณอิงวรันธรคุณฟังคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนนะครับเห็นข้อความคุณวาวาสวัสดีด้วยบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงรถติดเชียวแน่นอนเนาะเย็นวันศุกร์ทีไรเนี่ยเอาเรื่องเสมอเลยนะฮะสวัสดีคุณสกายด้วยนะครับคุณชรินทิพย์นะครับคุณฉายวีสวัสดีทุกท่านเลยมีคนส่งเพลย์ลิสต์เข้ามาฝากกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมทยอยเปิดให้ทุกคนเลยระหว่างเดินทางกลับบ้านแบบนี้แต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าเพิ่มเติมไปด้วยขนมแมวเลียปกติขนมแมวเลียเนี่ยถ้าสมมติว่าเราป้อนให้กับน้องแมวปัญหาใหญ่เลยคุณผู้ฟังคือการเลอะมือใครที่เคยป้อนเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือปัญหาระดับชาติเลยเพราะมันต้องเลอะแน่นอนนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องที่กวนใจแต่ถ้าเราเอาเรื่องกวนใจไปได้แมวแฮปปี้คนแฮปปี้แน่นอนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากสำหรับกินโนสปูนคุณฟังที่เขาจะรับทำมาเป็นขนมแมวเลียแบบซองนะครับที่ทำมาเนี่ยก็คือเอาใจมนุษย์แบบเราพ่อแม่แมวแบบเราในการเอาใจแมวที่มากมากเพราะเขาต่างจากรูปทรงแบบอื่นบางที่ก็จะเป็นอลูมิเนียมบ้างบางที่ก็จะเป็นรูปแบบที่ทำให้มันเปื้อนมือง่ายใช่ไหมแต่ว่าของกินโนสปูนเนี่ยเขาแตกต่างจากแมวเลียแบบซองทั่วไปเลยจุดเด่นของกินโนสปูนก็คือป้อนง่ายไม่เลอะมือนะครับเพียงเปิดซองมาก็ป้อนจากช้อนได้ทันทีเลยเพราะเขาออกแบบมาในรูปแบบของทรงช้อนเลยแล้วก็ทรงช้อนแบบน่ารักมากคุณผู้ฟังดีไซน์ก็จะโค้งรับกับรูปทรงลิ้นของน้องแมวโดยเฉพาะด้วยทำให้น้องแมวเนี่ยกินง่ายช่วยป้องกันการกัดซองสะอาดปลอดภัยและที่สำคัญก็คืออร่อยฟินกับรสชาติอูมามิแบบแท้ๆเลยจากเนื้อปลาทูน่าพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่มีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งสูตรปกติสูตรโอมากาเสะแล้วก็สูตรดูแลสุขภาพนะครับเพื่อให้น้องเหมียวเนี่ยอร่อยฟินเติมเต็มความสุขความผูกพันให้กับคุณเจ้าเหมียวได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะครับกินโนสปูนขนมแมวเลียรูปแบบช้อนนะครับป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามินะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven ซูเปอร์มาร์เก็ตเพ็ทช็อปแล้วก็ช่องทางออนไลน์เพียงเสิร์ชคำว่ากินโนสปูน GINNOSPOON เป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะใครที่ไม่อยากเลอะมือแล้วก็อยากให้เจ้าเหมียวอารมณ์ดีทั้งวันจัดไปเลยกับกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามัยหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: Milk.

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันศุกร์หากมีเรื่องเครียดไปร้องคาราโอเกะก็ช่วยระบายความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: พลงน่ารักมากคุณผู้ฟังครับนี่คืองานใหม่จากพี่ป๊อปปี้ชัชยานะครับหรือว่าพี่ป๊อปปี้321นั่นเองอดีตสมาชิกที่หลายๆคนน่าจะจำได้นะครับทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือซิงเกิลที่ร่วมงานกับมาทีมเป็นซิงเกิลที่46แล้วนะครับที่ชื่อว่าก็รู้ว่าน่ารักหรือว่าอันเรียลนั่นเองที่เล่าถึงโมเมนต์เวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าโอ้โหรอยยิ้มเขาเนี่ยมันทำให้เราชุ่มทำหัวใจได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็มูดดีมากเลยก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: Yeah. You're in my heart, girl.

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ายมิแมวฟินตั้งกินโนนะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
3: แฉข่าวเช้า
4: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: EFM on tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
9: M on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
8: อายก
10: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
15: Number 7

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนดอมนะครับกับ EFM Fandom Live สัปดาห์ไม่ใช่สิเมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับเราเปิดสตูต้อนรับสองสาวมิวเลิฟด้วยกันคุณฟังที่เป็นการเมามอยเกี่ยวกับแฟนคอนที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กดบัตรเนี่ยใกล้แล้วด้วย13กันยายนอวยพรกันขอให้กดได้ทุกคนเลยนะฮะในบทสัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยมีการเกริ่นถึงโชว์ด้วยว่าสองสาวมีแอบกระซิบบอกแฟนๆว่าจะเป็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนกูฟังครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ติดตามอยู่แล้วรอไปสนุกด้วยกันในแฟนคอนของมิวเลิฟเลยนะครับส่วนพฤหัสหน้า10กันยายนเดี๋ยวมาอบอุ่นไปกับหนุ่มๆกันบ้างนะฮะ8หนุ่มวงเฟวิกนะฮะมาครบแน่นอนพฤหัสหน้า 3 ทุ่มตรงนะครับพร้อมไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

ึกงาน Big Request ชั่วโมงนี้นะครับมากับหนุ่มๆ Per Peach กูฟังไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กัน DJ Paris อยู่กับ Soul Safe นะครับชั่วโมงนี้เนี่ยมาเติมความอร่อยให้กับกูฟังกันหน่อยโดยเฉพาะใครที่กำลังแบบรถติดหรือแม้กระทั่งคืนนี้แหมต้องเชียร์ฟุตบอล Liverpool พรุ่งนี้มีทีมอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะมาเติมความอร่อยใครหิวอยู่ตอนนี้หาอะไรเคี้ยวได้เลยต้องนี่นะฮะกับมิสเตอร์โปเตโต้ตอนนี้เขามีโปรแบบโปรดีดีดีแบบสุดๆเลยคือซื้อ1แถม1กูฟังสุดยอดนะฮะรับรองกรอบสะใจรสชาติจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่ากำลังจะทำงานหรือว่าทำโอทีเรียนเล่นเกมพักเบรกชิลกับเพื่อนดูฟุตบอลจัดได้ตลอดเลยตั้งแต่ออริจินอลรสคลาสสิกนะครับไปจนถึงโกสเปเปอร์โอ้โหนี่ผมลองแล้วรสโกสเปเปอร์ใครชอบแนวเผ็ดสุดซีดสะใจต้องไม่ลองพร้อมไปกับบาร์บีคิวแล้วก็ซาวครีมแอนด์ออเนียนนะครับที่หลายคนชื่นชอบเลยทุกโมเมนต์มีมิสเตอร์โปเตโต้นะครับซื้อเลยวันนี้กับโปรโมชั่นซื้อ1แถมอีก1นะครับที่ 7-Eleven Tops Big C Lotus แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะฮะฝากไปด้วยเคี้ยวได้ตลอดเลยกับความมันเต็มที่มิสเตอร์โปเตโต้อร่อยกรอบชีวิตมันสุดนะครับมีประมาณสัก1เพลง2เพลงคุณฟังปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังทุ่มครึ่งเนี่ยเราไปเจอกันทางออนไลน์แทนแอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวที่ติดน่าติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องจัดระเบียบ Data Center วันนี้รัฐบาลเดินหน้าแล้วรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนส่วนควันหลงประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมค่ะหลังจากประกาศว่าตัดพี่ตัดน้องไม่นับญาติกันกับรองประธานสภาคุณมลิกานะคะคุณโรมก็ออกมาซัดอีกบอกว่าต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพส่วนที่สน.ทองหล่อวันนี้ก็เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างทนายดังคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเรียกว่าน็อตหลุดอยู่ดีๆก็ไปผลักอดีตกกต.สมชัยล้มลงกองไปกับพื้นเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งความกันแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันในช่วงแรกวันนี้นะคะเย็นวันศุกร์แบบนี้ค่ะก็เรื่องใหญ่เลยเรื่องของ Data Center นะคะต้องย้อนกลับไปคุณแบงค์สุพนัทมีนชยนันท์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่ายังขาดนิยามที่ชัดเจนเลยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็เลี่ยงด้วยการไปขอใบอนุญาตเปิดเป็นโรงงานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังสินค้าแทนนะคะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะก็ทำให้รัฐบาลต้องเรียกประชุมด่วนเรื่อง Data Center นะคะวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของบอร์ดที่มีชื่อว่า Data Center ค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะวันนี้หลังจากที่นายกได้เข้าประชุมค่ะก็เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็พูดถึงความกังวลของประชาชนที่มีการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนายกบอกว่า Data Center ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังพัฒนาอยู่นะคะภาครัฐก็ต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเป้าหมายของประเทศไทยนายกระบุว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการไปดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่ว่าการลงทุนก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยหลายประเทศเขาก็ผ่านช่วงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับเราเนี่ยแหละแต่ก็มีการทบทวนกฎระเบียบและออกระบบที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถขยายตัวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่องและสมดุลค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลกำหนดกรอบออกมาชัดเจนแล้วนะคะภายใน1เดือนนับจากนี้ก็จะต้องมีการออกนโยบายมีมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลธุรกิจ Data Center ทั้งระบบให้มีความชัดเจนที่ประชุมก็สั่งให้ไปรวบรวมข้อมูลมาภายใน1สัปดาห์นี้ทั้งโครงการที่เปิดให้บริการไปแล้วโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็อยู่ระหว่างการรอขอใบอนุญาตด้วยนะคะพอไปรวบรวมข้อมูลมาเสร็จจะต้องทำเป็นแดชบอร์ดกลางเลยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเห็นสถานะว่าปัจจุบันมี Data Center อยู่กี่แห่งแห่งไหนที่กำลังก่อสร้างแห่งไหนที่อยู่ระหว่างการรออนุญาตอยู่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับ Database เลยค่ะจะได้เห็นภาพรวมเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าผังเมืองแหล่งน้ำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยโดยการประชุมในวันนี้ยังมีความเห็นให้ตั้งกรรมการนะคะคณะทำงานขึ้นมา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลด้านพื้นที่ก็คืออาคารและผังเมืองรวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำ EIA โดยทุกชุดจะต้องเสนอมาตรฐานขั้นต่ำมาวางกรอบนโยบายมาให้ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นก็จะมาสรุปนโยบายทั้งระบบภายใน1เดือนส่วนหลักการสำคัญคุณเอกนิติก็อธิบายว่าก็จะต้องไปกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการจัดตั้ง Data Center ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมผังเมืองอาคารความปลอดภัยน้ำไฟความมั่นคงของระบบดิจิตอลซึ่งมาตรฐานนี้จะนำไปใช้กับทุกโครงการทั้งที่ดำเนินการแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมไปถึงโครงการใหม่ในอนาคตด้วยหลังจากที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำแล้วนะคะโครงการใหม่จะต้องมาแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไม่ใช่ดูแค่ขนาดเงินลงทุนอย่างเดียวแต่ก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยว่าจะสร้างรายได้ให้กับคนไทย ไปเชื่อมยุทธศาสตร์ AI ใช้ดิจิตอลคอนเทนต์ไทยหรือว่าสนับสนุน SME ผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างนอกจากภาพใหญ่นะคะวันนี้ก็ยังมีกระทรวง DE ด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะคะบอกว่าในส่วนของ DE ก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอามาทำเป็นแดชบอร์ดแบบไลฟ์นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูล Data Center สายไฟผังเมืองแล้วก็ข้อมูลประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะขณะที่สภาพัฒน์วันนี้ก็มีการเปิดข้อมูลของ Data Center นะคะเพื่อทำให้เห็นภาพว่าปัจจุบันเนี่ยมี Data Center อยู่ทั้งหมดกี่แห่งโดยคุณดันมุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียงแค่11โครงการนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีทั้งหมด49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจหรือว่ากำลังรอการพิจารณาอีก117โครงการค่ะส่วนความกังวลเรื่องของการใช้ไฟนะคะที่มีข้อกังวลว่าอาจจะมาแย่งประชาชนหรือเปล่านะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟเยอะมากวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็ร่วมประชุมด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะกำกับดู4เรื่องใหญ่ๆก็คือการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับธุรกิจ Data Center เลยว่าจะไปเก็บในเรทเท่าไหร่ที่จะไม่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับด้วยเกณฑ์ไฟฟ้าไฟสะอาดระบบสำรองไฟระบบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟมากนะคะดังนั้นค่าไฟของธุรกิจ Data Center ก็ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะก็ให้เวลาภายใน1สัปดาห์นะคะทุกหน่วยงานต้องไปรวบรวมข้อมูลมาให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำไปปิดช่องโหว่ในส่วนที่กฎหมายเนี่ยยังไม่มีครอบคลุมในปัจจุบันก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อไปส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เข้าประชุมบอร์ด Data Center แล้ววันนี้ท่านก็เข้าพบกับคณะทูตต่างประเทศด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกอนุทินค่ะเนื่องในโอกาสพบปะกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยโดยนายกได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศไม่เพียงแค่มิติทางการทูตแต่ว่าเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยก็ต้องก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการซื้อขายสินค้าและบริการอย่างเดียวไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่จะไปกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขั้นสูงอาหารสุขภาพโดยนายกจะเดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือไปที่สหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็การประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ก็เดินทางต่อเนื่องเลยซึ่งมีการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีกลุ่มธนาคารโลกนะคะอันนี้จะเป็นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกในเดือนพฤศจิกายนค่ะรัฐบาลก็จะใช้เวทีเหล่านี้สื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศอยู่แล้วและพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นนายกก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามเรื่องวุ่นๆเดือดๆสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะเขาออกมาซัดกันหนักนอกสภาแล้วช่วงหน้าค่ะพักกันก่อนนะคะ
5: เบลสิทฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผ
5: มแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวผลพวงจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามกันไปแล้วนะคะก็เรียกว่าซัดกันเดือดเลยเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาชงยัตติด่วนขึ้นมาให้เลื่อนยัตติของปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะขึ้นมาพิจารณาแทนรายงานประจำปีของกกต.ปี67ค่ะแล้วก็มีวิวาทะมีการโต้กันหลายคู่เลยเอาวันนี้เอาคู่ของคุณรังสิมันต์โรมกับรองประธานสภาคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชกันก่อนนะคะวันนี้คุณโดมก็ซัดหนักเลยคือถ้าเกิดใครดูสภาเมื่อวานนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่คุณมลิกาเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าพี่หรือบางทีก็ช่วงที่คุยกับคุณเท้งเนี่ยก็จะเรียกชื่อเล่นเท้งไม่ได้เรียกท่านณัฐพงษ์ใช่ไหมคะปกติในสภาเราจะเห็นว่าการเรียกขานชื่อเนี่ยระหว่างผู้ทำหน้าที่เป็นประธานกับสมาชิกในสภาเนี่ยก็ต้องเรียกชื่อจริงเรียกท่านเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งคุณโรมก็โอ้ยซัดเดือดเลยบอกว่าไม่ต้องมาเรียกตัวเองว่าพี่ผมไม่นับญาติหรอกพฤติกรรมแบบนี้คือแรงมากแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณโรมออกมาซัดอีกบอกว่าคุณมลิกาเนี่ยทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยโดยคุณรังสิมันต์โรมนะคะได้ออกมาแถลงบอกว่าพื้นที่ของสภาเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพแต่ละคนก็มีตำแหน่งอย่างเช่นบางคนเป็นส.ส.บางคนเป็นประธานสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่คุณโรมบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไปแทนตัวเองว่าพี่อันนี้คือน้องคือพูดคุยกันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นทริปไปเที่ยวกันแล้วใช้ความเป็นกันเองคือการทำงานในลักษณะนี้คุณรวมเขาบอกว่ามันไม่เป็นมืออาชีพค่ะเป็นสิ่งที่รองประธานสภาก็คือคุณมลิกาเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะส่วนที่คุณมลิกาเนี่ยไปหลุดเรียกคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยด้วยชื่อเล่นแล้วก็แทนตัวเองว่าพี่หลายครั้งเป็นสิ่งที่เรียกร้องเรื่องการทำงานที่มันควรจะเป็นมืออาชีพมากกว่านี้คุณโรมเขาใช้คำว่าไม่ควรทำให้สภาแห่งนี้กลายเป็นสภาโจ๊กเพราะว่าเราก็พิจารณาเรื่องใหญ่อยู่เรื่องผลประโยชน์มากมายมหาศาลของประชาชนด้วยคุณโรมก็ย้ำว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะก็ว่ากันไปตามบทบาทหน้าที่เรื่องของวัฒนธรรมไทยเราก็ให้ความสำคัญแหละแต่ว่ามันก็ควรจะต้องแยกแยะออกจากการทำงานแล้วก็คิดว่าเรื่องการใช้ถ้อยคำมีปัญหาโดยเฉพาะกับคุณมลิกาคนเดียวนี่แหละคือควรจะดูท่านอื่นๆเป็นตัวอย่างด้วยวันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาก็พูดเรื่องนี้ต่อเนื่องซึ่งเป็นควันหลงมาจากการประชุมสภานะคะทีนี้พูดถึงพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะครบรอบการทำ MOA ส้มน้ำเงินนะคะท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าเวลาก็ผ่านมาไวมากเลยซึ่งเรื่องการทำ MOA เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะที่ทำใหท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาขอบคุณอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้มีความเห็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่ผ่านครบรอบมา1ปีแล้ว MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยคุณไหมบอกว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คิดว่าสมควรค่าแก่การจดจำเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อยากจะจดจำนะคะเราก็คงไม่ต้องเฉลิมฉลองอะไรก็คิดว่านักข่าวก็คงไปถามคุณไหมในเรื่องนี้แหละแต่คิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพรรคประชาชนในการที่จะไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาทำลายเครดิตของตัวเองลงไปแล้วก็ทำให้เราต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ซ้ำอีกในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของพรรคส้มเลยเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยกันบ้างโอ้วันนี้มีข่าวที่หลายคนได้เห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจนะว่าทำไมคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาถึงไปทำแบบนี้นะคะคือมันเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเพราะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อก็จะไปเอาผิดคุณณัฐวุฒิเนี่ยแหละปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็ไปดักรออาจารย์สมชัยอยู่ที่สน.ทองหล่อเลยค่ะข้อหาที่อาจารย์สมชัยจะไปแจ้งก็คือฐานแจ้งความเท็จที่กล่าวหาว่ามีการเอาเงินบริจาคเปิดรับเงินช่วยเหลือกองทุนที่จะไปช่วยคนถูกฟ้องร้องปิดปากเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วก็โอ๊ยไปถึงขั้นมีการจัดงานแต่งงานหลอกๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่า พออาจารย์ขี่จักรยานมาถึงปุ๊บคุณณัฐวุฒิเนี่ยรออยู่ที่หน้าสน.เลยค่ะแล้วพออาจารย์มาถึงนะก็ปรีเข้าไปหาอาจารย์สมชัยแล้วก็ใช้มือจับไปที่ต้นแขนแล้วมันมีจังหวะที่คือคุณณัฐวุฒิอ่ะเหมือนกับเขย่าตัวแล้วก็ผลักอาจารย์ล้มจนล้มลงไปกองกับพื้นนะจักรยานก็ล้มคว่ำเลยนะคะปรากฏว่านักข่าวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือแตกตื่นกันหมดเลยนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นนักข่าวของ PPTV ก็พยายามห้ามคุณณัฐวุฒินะบอกว่าเออพี่ใจเย็นๆมีวุฒิภาวะหน่อยแล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ยังไม่หยุดค่ะหันมาต่อว่านักข่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยแต่ว่าเหมือนพอถูกนักข่าวเตือนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองไปหาคลิปดูนะคะก็เหมือนกับขอโทษเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าเอ๊ะพูดไม่ดีกับนักข่าวนะแต่กับอาจารย์สมชัยเนี่ยก็ไม่หยุดนะคะซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้มันทำร้ายร่างกายแล้วตำรวจจัดการเลยแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขายังชี้หน้าด่าไม่หยุดเลยค่ะสุดท้ายเรื่องมันจบลงที่ว่าตำรวจสน.ทองหล่อนั่นแหละลงมาแล้วก็บอกคุณณัฐวุฒิว่าถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวผมจะจับใส่กุญแจมือเจ้าตัวถึงได้เดินตามไปแต่โดยดีนะคะซึ่งคุณสมชัยก็แจ้งความแล้วอาจารย์สมชัยแจ้งความแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อจะแจ้งความคุณณัฐวุฒินะเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายพอเจอตอนแรกก็ยิ้มทักทายปกติอันนี้แกสัมภาษณ์เปิดใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็พุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ไม่พอใจใช้คำพูดด่าทอหยาบคายผลักตนเองจนล้มลงไปนะคะก็ยืนยันว่าจะเอาผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์นะคะซึ่งตำรวจก็มีการเอาผิดแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าได้รับการประกันตัวตีราคาประกันไป 45,000 บาทนะคะแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานแน่นหนานะหลังจากนี้ก็ต้องไปสู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะส่วนเรื่องของคุณกันจอมพลังกับทนายตั้มค่ะวันนี้ทนายตั้มเนี่ยไปร้องกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าต้องการจะให้ตรวจสอบเงินที่อยู่ในมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนะคะที่มาวันนี้นี่คือมาแบบทนายตั้มนิวลุคเลยแต่บางคนเขาก็สังเกตนะเอ๊ะทำไมมันดูละไม้คล้ายกับบุคลิกของคุณกันจอมพลังจังเลยค่ะทนายตั้มมายื่นคำร้องต่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้วันนี้ที่เดินทางมานะคะก็ใส่สูทสีแดงเลือดหมูแล้วมีติดหนวดมาด้วยมีผ้าชัดหน้าติดมาด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยมีการทำท่าเช็ดเหงื่อด้วยนะบอกว่าขาดอย่างเดียวคือบอดี้การ์ดค่ะแล้วก็บอกว่าให้เรียกว่าตั้มจอมพลังละกันทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิว่าโอนมาเท่าไหร่โอนออกไปใช้จ่ายเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายนั้นได้เอาไปซื้อของหรือเอาไปช่วยอะไรบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของมาแล้วก็เอามาบริจาคโดยที่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดค่ะแล้วก็ไปฟันส่วนต่างซึ่งข้อมูลเนี้ยทนายตั้มเขาอ้างว่าก็มาจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังนะส่วนเรื่องบ้านของคุณกันราคา250ล้านพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งก็อยากจะให้ตรวจสอบเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทนายตั้มบอกว่าจะไปยื่นให้ DSI ตรวจสอบนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาช่วยเหลือคุณหนุ่มกัญชัยแต่ประการใดซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่ามีประเด็นพาดพิงกันอยู่ด้วยนะคะเราสลับไปดูที่จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างดีกว่าสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะกรณีนี้ล่าสุดคนร้ายลอบวางระเบิดแผงโซลาร์เซลล์โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่อบต.ลิดลจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินอยู่ที่หมู่4บ้านบาตันตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโครงการนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลช่วงเวลาประมาณ 5:30 น.ถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะวันที่3กันยายนประชาชนเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยก็ตกใจแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สำหรับเก็บประจุพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะจ่ายให้กับระบบเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด10แผงแล้วระบบนี้ใช้สูบน้ำสำหรับส่งให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคไ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบหลักฐานบางส่วนในจุดที่เกิดเหตุด้วยอย่างเช่นเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีแบตเตอรี่มีสะเก็ดระเบิดที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและอาจจะกระทบต่อระบบสูบน้ำที่ประชาชนใช้กันในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายแล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนเรื่องของกัมพูชาเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาไปอ้างว่านักการทูตของไทยพยายามไปขัดขวางไม่ให้มีการนำเอาประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามาหารือในที่ประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ร้อนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยโดยคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงรายงานของกัมพูชาที่ไปกล่าวหานักการทูตของไทยว่าพยายามจะให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบเอาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาหารือในการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำด้วยนะคะว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพร้อมให้ลดความตึงเครียดเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชาค่ะกลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาไทยต่อเนื่องฝ่ายไทยก็มีการชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาแล้วก็เห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศนั้นควรจะได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจขณะที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าการกระทำของทหารไทยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามคือท่านหมายถึงว่าคือประเด็นที่มันขัดแย้งกันนี่นะคะคือประเทศไทยเนี่ยเราก็เคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิในการตั้งคำถามแต่ว่าคำว่าอาชญากรรมสงครามเนี่ยถือว่าเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงต้องมีการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ไม่ใช่ความเห็นหรือว่าภาพเพียงแค่ด้านเดียวถ้าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรจะต้องตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งไทยเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM-21จากฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนรวมไปถึงเหตุการณ์เมื่อ14ธันวาคมปี68ด้วยกระทรวงการต่างประเทศก็รายงานว่าจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิต1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะคำถามในทางกฎหมายก็ง่ายมากว่าใครยิงมาจากที่ไหนเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรจะตรวจสอบอย่างเป็นกลางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ขัดแย้งก็จะต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนกับเป้าหมายทางการทหารด้วยต้องมีการคุ้มกันพลเรือนดังนั้นถ้าหากมีการใช้อาวุธที่มีลักษณะกระจายผลกระทบอย่าง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ชุมชนพลเรือนนะคะเหตุการณ์นี้ย่อมต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะอ่ะสลับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะหลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก่อนหน้านี้ชวนคนไทยทุกคนมาเชียร์ทีมนักตบสาวไทยนะคะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะตอนนี้ไปเก็บตัวนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะก็กัปตันผู้คุณพรพันธ์เนี่ยมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมมากนะคะก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดทุกนัดแล้วก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนโค้ชออสค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วก็แข่งกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นซ ซึ่งจะมีคุณเตยหัตถยาบำรุงสุขเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยก่อนที่ทีมจะเข้าสู่พื้นที่การแข่งขันยังเป็นทางการวันที่13กันยายนนี้แล้วก็จะแข่งขันจริงในวันที่16กันยายนค่ะโค้ชออสก็บอกว่าการลุ้นเหรียญเอเชียนเกมมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามีหลายทีมที่เขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เจ้าภาพญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกันด้วยนะคะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 กันยายน 2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากรรวม200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนและข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30 ปีและ 10 ปีรวมจำนวน7 คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4 ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8 คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศจำนวน97 คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90 คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Marching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์การ์ดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และได้รับการคัดเลือกสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติที่ชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นใน
ในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันทร์ผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยในปี2568มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกจาก The Impact Ranking 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5อีกด้วยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันพระ
อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริกีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา5 นาฬิกา 30 นาทีถึง7 นาฬิการับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดในรอบเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4 รูปที่สวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4 รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองกะและในเวลา19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8 รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4 ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราจังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

0: และครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกายกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ ดาวค่ะ

ซิเกิลจากน้องวิลเลียมจักรพรรดินะฮะจำได้ว่าลืมหรือว่าแฟชแบ็กนั่นเองกูฟัง2ทุ่มกับอีก29นาทีถึงบ้านกันหรือยังกูฟังจ๋าชั่วโมงที่3ของเรานะครับเวลคัมทาง VTU FM 94กลับมาอยู่ด้วยกันด้วยนะกูฟังแล้วก็ชั่วโมงเนี้ยจริงๆเนี่ยผมมีโอกาสได้เล่ากับกูฟังไปช่วงของวันจันทร์อังคารเนี่ยหลายสัปดาห์อยู่สำหรับซีรีส์เรื่องล่าสุดของทางช่องวัน31นะฮะจริงๆมี2เรื่องเลยที่ตอนนี้1เรื่องจบไปแล้วกับอีก1เรื่องที่กำลังเข้าสู่จุดพีคเลยแหละ เรื่องแรกก็คือแดงใบเล่นะครับที่ตอนนั้นก็จะมีงานที่เปิดตัวนักแสดงด้วยใช่ไหมแล้วก็หลายคนก็ติดตามแดงใบเล่มาหลายๆฉบับแล้วแหละแต่ว่าฉบับของออริจินอลของวัน31เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นมากกูฟังเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวการเขาเรียกว่าความเข้มข้นในชีวิตกูฟังไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความรักมิตรภาพแล้วก็การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยฮะใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ EP แรกเนี่ยผมว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่คุณควรต้องดูมากกูฟังเพราะว่าสนุกจริงนะฮะหรือว่าอยากชมตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้จัดไปได้เลยที่แอปวันดีนะครับดูรวดเดียวไปเลยส่วนอีกซีรีส์หนึ่งที่กำลังเข้าสู่จุดพีคเลยก็คือวิมานอากาศนะครับหรือว่า Sky Castle Thailand นะครับเป็นเรื่องราวความลับแต่ละครอบครัวที่ค่อยเปิดเผยมาว่าเอ๊ะมันมีเกมระหว่างรุ่นอยู่มันก็จะแบ่งแยกเป็นเกมความเข้มข้นระหว่างรุ่นลูกกับรุ่นของรุ่นแม่ด้วยซึ่งไม่มีใครยอมใครเลยใครชอบซีรีส์แนวเข้มข้นเนี่ยวิมานอากาศตอบโจทย์มากคุณผู้ฟังตามย้อนหลังได้ที่แอป 1D เช่นเดียวกันนะฮะส่วนใครที่ดูไปดูมาแล้วมันขัดใจเหลือเกินไม่อยากให้มีโฆษณาเลยก็สมัคร 1D พรีเมียมนะฮะรับชมครบทุกตอนแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณาขั้นนะครับไม่มีสะดุดเปิด 1D แล้วก็ตามให้ทันทั้ง2เรื่องไปเลยนะครับอ่ะเท่าที่เห็นเวลาเนี่ยน้อยมากซิงเกิลได้ประมาณสัก 2-3 เพลงเองเพลงนี้นะครับเดี๋ยวมีงานจาก Musketeer รออยู่แล้วก็ The Toys ด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mars พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้าน Hanson House งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุก

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
5: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
4: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ดรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
5: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราของเรา5แล้วเขาเติมมา5
6: มันก็ได้แล้ว
5: มันก็เหมือนเป็น 10%
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันศุกร์ปล่อยความเหนื่อยทิ้งไปแล้วออกไปเติมรอยยิ้มกับเพื่อนๆการได้เม้ามอยกับเพื่อนสนุกที่สุดแล้ว
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ ดาวค่ะ

ส่งท้ายกันกับเพลย์ลิสต์ค่ำคืนนี้นะครับมีคุณผู้ฟังเลือกมาส่งคะแนนให้เพลงนี้เยอะเลยนะคาตาจากน้องนุ้นนิว X กับโบกี้ไลออนนะครับหลายๆคนก็คากันมาชั่วโมงกว่าแล้วกว่าดีเจจะเปิดให้คิวเยอะจริงคุณผู้ฟังต้องขออภัยนะแต่อย่างน้อยก็มาเปิดปิดท้ายชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ส่งต่อไปที่ EFM Paris Nonstop Music นะครับใครที่ยังไม่ถึงบ้านหรือมี OT หรือรอดูบอลเนี่ยคืนนี้ลิเวอร์พูลด้วยนะก็เปิดฟังเพลงได้ยาวๆเลยตลอด24ชั่วโมงนะฮะอยู่กับ EFM ได้เลยแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลากับโซเซฟแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีจันทร์อังคารหน้าเลยเวลาเดิม 6:00 ถึง 20:00 นะฮะสัปดาห์นี้ก็อวยพรให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมด้วยนะคุณผู้ฟังคือสัปดาห์ก่อนก็แบบว่าไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่าแต่ก็ยิงมาเยอะนั่นไงล่ะเดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์นี้ของจริงหรือเปล่าเจอเอเวอร์ตันด้วยที่เขาว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ก็ไม่ง่ายจะว่าแข็งก็แข็งอยู่นะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายคุณผู้ฟังแต่เอาใจเชียร์ทุกทีมคุณผู้ฟังขอให้แฮปปี้กันทุกทีมใครเชียร์ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลขอให้แฮปปี้ไม่คาบ้านเลยกันคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชี

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM on Tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
3: ๆ EFM on Tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายอมอายอมยอมยอม
4: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินหุค่ะกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์และเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริศ
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39แยก15ถนนรามคำแหงแขวงพระพราเขตวังทองหลางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐการเยือนครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและยืนยันถึงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit แก่ผู้บัญชาการทหารบกเพื่อยกย่องผลงานด้านการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศจากนั้นได้หารือกับพลโทมาคัสอีวานเสนาธิการทหารบกสหรัฐและคณะครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารทั้งระบบปืนใหญ่ M777ระบบจรวดหลายลำกล้องอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐและร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026พร้อมหารือโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการจัดหารวมถึงการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ผ่านโครงการ FMSและ FMF กองทัพบกระบุว่าการยิงครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำเขตแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยประสานกำลังในพื้นที่ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วย้ำไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมมุ่งคืนความสงบสู่ชายแดนคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายไทยบินล้ำแนวเขตแดนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการบินด้วยระบบ GPS และศูนย์ควบคุมการบินกองทัพเรือยืนยันชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบินปฏิบัติภารกิจอยู่ในเขตประเทศไทยตลอดเวลาภารกิจดังกล่าวเป็นการนำคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59จังหวัดจันทบุรีซึ่งช่วงที่จัดลงจอดณฐานปฏิบัติการนาวิกโยธินซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนนักบินจำเป็นต้องตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยทำให้มุมมองจากภาคพื้นดินอาจเข้าใจผิดว่าบินเข้าใกล้หรือข้ามเขตแดนหลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ประสานงานตรงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจะมีความเข้าใจตรงกันและไม่มีปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดมุ่งหวังให้สถานการณ์ชายแดนกลับคืนสู่สันติภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนนัทชัยเอ็มพลอยรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกานะคะธมรรัฐขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสม
4: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: start his chances for me.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Me all go ไม่เลยเข้ามาลอยรถกินเอคนสวยแบบเนี้ยตัวนั้นแบบเนี้ยใช่แล้ว Me all go Me all go
3: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเฮนรี่ครับ
3: วันๆทำอะไรบ้างคะ
4: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
3: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
4: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: อ้าวคุณต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
4: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
4: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
3: แหมทีนี้ละจำได้เชีย
5: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
7: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
6: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U Mโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
8: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมูลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
10: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
11: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
12: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
10: วันพุธ
11: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แฉข่าวเช้า First Class
10: วันพฤหัสและวันศุกร์
11: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แฉข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกียร์ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรัตต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปดีไหม
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกริตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไร้นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเต้น first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาถ่ายทอดความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
5: วันนี้ที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในชื่อตอนสีดาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสตรีผู้เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผสมผสานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตตาภรณ์และฉากอันวิจิตรการตาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่5กันยายนนี้เวลา 10:00 น.ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสราวุธจอกลมรายงานครับ
4: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในปีนี้มังคุดใต้มีผลผลิตรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้วคิดเป็นร้อยละ67ซึ่งยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบกับคุณภาพและการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกด้วยการดูดซับและกระจายผลผลิตประมาณ 20,000 ตันพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสทั้งยังจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มช่องทางและเร่งกระจายผลผลิตเกรดรองจากพื้นที่ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีพื้นที่คาดการปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะใน6จังหวัดในแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดเลย
7: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กอง ทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Boy High School แห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกท.การันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดี by แมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณมีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: อังคารคลุมโปง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
6: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
10: EFM Playlist Non-stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

จำเป็นต้องรู้ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บสักเปล่าหายใจเบาๆฝืนใจทนเอาถามเธอไปก็คงไม่ดีเตือนตัวเองเอาไว้

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน EFM Fandom Life
3: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
4: เมิร์ฟจะมาแจกจึ๊กเหรอใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟพิมซื้อเข้าฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
3: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจึ๊กเหมียว
5: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
6: น้องใหญ่ใจอย่าลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่
4: ไ
6: ปเลย
4: นี่ไม่กินผักชี
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
11: EFM on tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายกอายกยกยก
8: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น. นะครับอีซักอดีตกองหน้าทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไม่ได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่แชมเปี้ยนส์ลีกนัดออกไปยำใหญ่แฟรงก์เฟิร์ต 5-1 โดยเนื่องจากมีอาการเจ็บขาหนีบจนถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงครึ่งหลังให้กับเฟเดริโกเคียซาลงเล่นแทนอย่างไรก็ดีแกรมพอตเตอร์สร้างความช็อกเรียกอีซักไปติดโผชุดทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดบุกไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่15พฤศจิกายนนี้และต้อนรับกับสโลวีเนียในวันที่18พฤศจิกายนนี้โดยทั้งที่เขาไม่ได้ลงบูให้กับต้นสังกัดตลอด4เกมที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดอดีตนายใหญ่ของเวสต์แฮมแสดงความเชื่อว่าอีซักสามารถเล่นให้ทีมชาติได้แต่อาจไม่ฟิตพอลงสนามแบบเต็มเกมรายหนึ่งชั่วโมงนะครับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
14: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันศุกร์มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันจะได้มีภูเขาสวยๆและทะเลใสสะอาดอยู่กับเราเป็นนานๆนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทรูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้ไปนานๆ
5: โปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทรูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
11: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยหนูอยากตื่นสักที
12: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
13: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop
14: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับคาร์โลอันเชลลอตติกุนซือมากฝีมือชาวอิตาลีปัจจุบันผันตัวไปรับงานคุมทีมชาติบราซิลออกมาให้สัมภาษณ์กับ Tutto Sport สื่อดังในบ้านเกิดของตัวเองโดยการลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้โดยเทรนเนอร์วัย66ปีถือว่าเป็นโค้ชเบอร์ต้นๆในยุโรปหลังจากที่เคยคุมทีมคว้าแชมป์ได้5สมัยแบ่งเป็น2สมัยกับเอซิมิลานและอีก3สมัยกับเรอัลมาดริดรวมถึงอีก2สมัยในฐานะนักเตะกับปีศาจแดงดำในปี1989และปี1990ซึ่งในฤดูกาลนี้กุนซือชาวอิตาลีชี้ว่ามีเพียงแค่4ทีมในสายตาเขาที่มีสิทธิ์ลุ้นแย่งแชมป์ประกอบด้วยเรอัลมาดริดบาเอิร์นมิวนิกManchester City และแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงแน่นอนหลังการออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ทำให้แฟนบอลตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการพูดถึงอาร์เซนอลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บใช้ได้หมดนำเป็นจ่าฝูงหลังผ่าน4นัดและยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยในถ้วยใบใหญ่นี้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีครับผมเต้นครับ
8: ผมเฟิร์สวันครับผม
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนร่างกายนอนให้เต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้ออกไปทำสิ่งที่ชอบกันค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Thank you.

ข้างใครคนอื่นก็มาก็ไปไม่รู้ไม่ชี้ยิ่งตกกลางคืนยิ่งอ่อนยิ่งล้ายิ่งรุดยิ่งรีก็คงต้องยอมสักทีจะตามเท่าไรก็คงไม่เจอ

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: กลับติดตามกับ EFM News อังจูนี่ปีกจอมเทคนิคผลิต1สกอร์โดยกระดกข้ามหัวโกคู่แข่งแบบเหนือชั้นช่วยเรอัลเบติสแข่งยูโรปาลีกเปิดบานชนะโอลิมปิกลียงโดยบอลยุโรปในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเบติสออกนำภายในครึ่งชั่วโมงแรกโดยเซดริกบัมบูมงเช็ดลูกเตะมุมให้อับดีเอสซาซูลีชาร์จแบบเผาขนโดยหลังจากนั้นนาทีที่35มาร์กโรก้าวางยาวจากแดนกลางให้อองโตนี่ใช้ความเร็วหลุดเข้าเขตโทษแล้วกระดกหญิงไม่จับข้ามหัวโดมินิกริฟโกคู่แข่งเข้าไปทำให้ทีมเรอัลเบติสชนะกับโอลิมปิกลียงไปได้รายนิชโมน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สวัสดีวันเสาร์วันนี้วันพระลองหาเวลาทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิสั้นๆจะช่วยให้ใจฟูและมีพลังบวกในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
2: กินโน้ตสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูนกินโน้ตสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 นครับคลับบรูซโมซอนจากเบลเยียมโชว์ฟอร์มได้อย่างไร้กาจในเกมกับยอดทีมจากลีกกระทิงดุด้วยการยิงประตูนำหน้าได้ถึง3โหนแต่ไม่วายเก็บได้แค่แต้มเดียวอย่างน่าเสียดายเนื่องจากจ่าฝูงลาลิก้าทวงคืนจากการคว้าผลเสมอ 3-3 ได้สำเร็จโดยแม้จะพลาดการล้มยักษ์แต่ฟ็อปส์โชว์ฟอร์มได้อย่างเหลือรับประทานโดยเขายิงได้2ประตูแถมมีแอสซิสต์เช่นกันจนทำให้เกิดสถิติที่เบ็คแฮมอดีตปีกทีมแชมเปี้ยนส์แมนยูเต็ดถือครองอยู่ถูกทำลายลงจนได้โดยมีการเปิดเผยว่าอดีตสตาร์ทีมแมนยูเต็ดเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงและแอสซิสต์ในเกมกับบาร์เซโลนาด้วยวัยเพียง23ปีกับ137วันในปี1998โดยที่เกมดังกล่าวเป็นรอบแบ่งกลุ่มจบลงด้วยผลเสมอ 3-3 เช่นกันก่อนที่ Red Devil จะคว้า Triple Champ ในท้ายที่สุดด้วยการสยบ Bayern Munich 2-1 ในนัดชิงชนะเลิศด้าน Fox ปีกเลือดโปรตุเกสทำลายสถิติของเบ็คแฮมที่อยู่ยืนนานมาถึง25ปีโดยเขามีอายุเพียง21ปีกับ231วันหลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์จ้องคอมและตาเบลอแต่ถ้าจ้องเธอแล้วจะได้เบอร์ป่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับพวกเราเฟบิก
4: สวัสดีครับเนมิสเฟบิกครับ
5: สวัสดีครับเชว่าเฟบิกครับ
6: สวัสดีครับโจอี้เฟบิกครับ
7: สวัสดีครับเจฟฟรีย์เฟบิกครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับเรื่องราวของนักวิจัยพบแฮกเกอร์โพสต์ขายข้อมูล Facebook Ransomware และสมัครอาชญากรไซเบอร์แบบจงครึ่มในบอร์ดใต้ดินโดยผู้อ่านหลายรายอาจสงสัยว่าแฮกเกอร์นั้นในยามว่างไปสุมหัวกันที่ไหนซื้ออุปกรณ์หรือข้อมูลจากที่ใดและหาสมัครพรรคพวกในแคมเปญการแฮกหรือแคมเปญมัลแวร์กันอย่างไรด้วยข่าวนี้อาจจะเป็นคำตอบโดยจากรายงานของเว็บไซต์Socrada ได้กล่าวถึงการที่ทางทีมงานอย่าง Dark Web Team เป็นทีมนักวิจัยของเว็บไซต์ซึ่งเน้นไปการสืบข่าวจากอินเทอร์เน็ตใต้ดินหรือ Dark Web โดยทำการรายงานถึงการตรวจพบเว็บบอร์ดใต้ดินซึ่งทำหน้าที่เป็นตลาดมืดของเหล่าแฮกเกอร์ไปในตัวโดยทางทีมวิจัยได้กล่าวว่าตลาดมืดแห่งนี้คึกคักมาจากการที่มีกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนและรับสมัครคนเข้าร่วมทีมแฮกเกอร์อย่างหลากหลายมากซึ่งครอบคลุมถึงการซื้อขายมัลแวร์และข้อมูลที่ขโมยมาได้อย่างหลากหลายชนิดด้วยสิ่งแรกที่ทีมวิจัยตรวจพบคือข้อมูลต่างๆของสมาชิกผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียชื่อดังอย่าง Facebook จำนวนที่มากถึง 1,700 ล้านชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญหลายอย่างเช่นหมายเลขผู้ใช้งานเพศวันเดือนปีเกิดสถานที่สถานะด้านสัมพันธ์และจำนวนเพื่อนนอกจากนั้นแล้วยังมีลิงก์สำหรับเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งานอีกด้วยโดยข้อมูลเหล่านี้ตรวจสอบนั้นผลออกมาคือเป็นข้อมูลใหม่สดที่ไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อนโดยข้อมูลเหล่านี้แฮกเกอร์อาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีของเหยื่อผู้ถูกขโมยได้แต่อาจเข้าไปใช้ในการหลอกลวงเหยื่อเป้าหมายโดยวิธีการทำทางวิศวกรรมทางสังคมการหลอกลวงด้วยการวิธีฟิชชิ่งไปจนถึงการขโมยตัวตนในส่วนของราคาขายและไม่ได้มีการระบุตัวเลขจึงคาดว่าแฮกเกอร์อาจจะขายให้ผู้ที่เสนอราคาที่สูงและน่าพอใจต่อผู้ขายรวมถึงบริการต่อมาที่ทางทีมวิจัยตรวจพบนั่นคือบริการการทำ KYC หรือ Know Your Customer ซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นขั้นตอนที่ผู้สมัครใช้งานบริการสำคัญต่างๆเป็นบริการทางการเงินจะถูกบังคับให้ทำเช่นจะใช้งานไม่ได้แต่บริการ KYC ที่ขายอยู่ตลาดมืดนี้อาจจะอ้างว่าสามารถช่วยให้ผู้คนในวงการใต้ดินสามารถทำขั้นตอนยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีสำหรับใช้งานบริการการเงินชื่อดังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Wise, Revolve, Skill, HSBC, Monzo, PayPal และ Binance โดยเสนอราคาให้บริการตั้งแต่$50 สหรัฐไปจนถึง $1,400 สหรัฐขึ้นไปอยู่ที่ระดับขององค์กรรายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
5: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ถ้ารู้สึกหงุดหงิดก่อนจะโทษคนอื่นลองโทษนิสัยตัวเองดูก่อนนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของอุปกรณ์ที่สวมใส่ที่สั่งงานด้วยเสียงกำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในวงการเทคโนโลยีล่าสุดอดีตพนักงานบริษัท Meta 2คนได้ร่วมกันก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อ Sandbar และเปิดตัว Stream แหวนอัจฉริยะที่สามารถจดโน้ตบันทึกเสียงสนทนากับผู้ช่วย AI และควบคุมเพลงได้ไว้ในวงเดียวโดยบริษัทนิยมแหวนนี้เป็นเมาส์สำหรับเสียงหรือ Mouse for Voice โดยพวกมันออกแบบที่เป็นแหวนที่เป็นอินเทอร์เฟซรูปแบบใหม่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับ AI โดยไม่ต้องพึ่งจอหรือคีย์บอร์ดโดย Stream มีดีไซน์เรียบหรูคล้ายแหวนแฟชั่นทั่วไปแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีระดับสูงตัวเรือนผลิตจากวัสดุโลหะขัดเงาให้เลือกทั้งสีเงินสีทองด้านบนเป็นพื้นผิวเรียบที่ทำหน้าที่แบบแผ่นสัมผัสโดยสำหรับกดบีบหรือปัดเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ฟังก์ชันหลักผ่านไมโครโฟนขนาดจิ๋วที่ฝังในตัวแหวนซึ่งจะเปิดใช้งานเฉพาะผู้ใช้ที่แตะและกดค้างบนแผ่นสัมผัสเพื่อบันทึกเสียงหรือพูดคุยกับผู้ช่วย AI ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวโดยเรื่องราวนี้เมื่อใช้งานแหวนจะมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Stream บนระบบบริการ iOS โดยผู้ใช้สามารถพูดเพื่อจดโน้ตสนทนากับ AI หรือควบคุมเพลงได้ทันทีเช่นกดแตะ1ครั้งเพื่อเล่นหยุดเพลงหรือปัดเพื่อข้ามเพลงระบบยังมีการสั่นตอบรับเพื่อยืนยันว่าคำสั่งได้รับเรียบร้อยโดยไม่ต้องดูหน้าจอหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไม่เคยรู้จักแต่คิดถึง

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ไม่อยากกินข้าวหรูที่ใส่จานหรอกแต่อยากกินข้าวข้างทางกับคนที่ใส่ใจ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง

0: ติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 5 นาฬิกานี้ครับทีมพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงทางตอนออกของจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบชุดอุปกรณ์สวมใส่แบบสะพายหลังที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์เจ็ตหรือเจ็ตพาวเวอร์ทำให้ผู้สวมใส่สามารถบินเหนือพื้นดินได้ดูแล้วคล้ายกับตัวละครจากภาพยนตร์อย่าง Iron Man โดยชุดสะพายหลังนี้ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นในจีนทั้งหมดโดยทีมพัฒนาในชื่อของ JetDropและของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงชุดมีลักษณะคล้ายเป็นเป้สะพายหลังมีเครื่องยนต์1ตัวตรงกลางขนาบด้วยถังเชื้อเพลิงทั้ง2ข้างและจะมีอุปกรณ์เครื่องยนต์อีก2ตัวเป็นแบบสวมที่แขนแต่ละข้างโดยน้ำหนักโครงสร้างของอุปกรณ์ทั้งหมดแบบไม่รวมเชื้อเพลิงอยู่ที่31กิโลกรัมและเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังจะมีน้ำหนัก46กิโลกรัมโดยผู้สวมใส่สามารถควบคุมทิศทางและระดับความสูงได้ด้วยการเคลื่อนไหวของแขนโดยทีมวิศวกรระบุว่าชุดอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตนี้ช่วยผู้สวมใส่สามารถบินได้เป็นเวลา 3-5 นาทีในระดับความสูงต่ำกว่า 1,500 เมตรด้วยความเร็วสูงสุดตามทฤษฎีประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดแบบนี้ลองหยิบหนังสือที่อ่านค้างไว้มาเปิดดูสักหน้าในพื้นที่เล็กๆในบ้านกับเรื่องราวดีๆในมือแค่นี้ความอบอุ่นก็ล้นใจแล้ว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีม

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอมยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อยอมอยอมยอมยอม
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รุ่งสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานฝ่าฝืนกฎหมายชี้โทษหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
7: คณะผู้แทนสำนักงานกสทช.นำโดยกสทช.พลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.นายต่อพงษ์เสลานนท์กสทช.พลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและรักษาการรองเลขาธิการเข้าร่วมประชุมกับ7หน่วยงานสำคัญณประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันที่22ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาครับการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารดิจิทัลและการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการส่งเสริม AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมหาลือร่วมกับ Google New Zealand และศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้นนำถึงแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างดิจิทัลความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองอธิปไตยทางข้อมูลครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งนำแนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนากิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียงของไทยให้ยั่งยืนต่อไปครับ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายโดยขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับ สถานการณ์โควิด-19 สะสมตั้งแต่ปี2569พบผู้ป่วยกว่า 1.08 แสนรายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน NB1.1.8.1 คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
0: กองโรคระบาดเผยข้อมูลตามรายงานณวันที่3กันยายน2569ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1,263 รายเป็นผู้ป่วยนอก 9,626 รายเป็นผู้ป่วยใน637รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายส่งผลให้ปี2569ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดสะสม 108,560 รายและมีผู้เสียชีวิต16รายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทำงานจนถึงผู้สูงอายุ 20-60 ปีขณะที่แนวโน้มจากการจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก่อนหน้านี้ระบุว่าสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้โรคมีความรุนแรงขึ้นโดยลักษณะอาการปัจจุบันใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียและมีไข้ต่ำส่วนอาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นและลิ้นไม่ได้รับรสซึ่งเคยพบก่อนหน้านี้ปัจจุบันพบได้น้อยลงโดยระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ประมาณ 2-3 วันทั้งนี้ผู้ป่วยยังสามารถเกิดอาการแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบลิ่มเลือดอุดตันและภาวะลองโควิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: วันนี้วันพระชำระจิตใจผ่องแผ้วสดใสไร้ทุกข์นานาจงสุขสวัสดิ์ชีวิตหันษาพระธรรมนำพาสงบร่มเย็น
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
3: ่ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์อยากเที่ยวแบบไร้สาระแต่ภาระรออยู่มากมาย
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: พาไปมู
4: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนมูให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมูเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
7: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
10: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
11: ว้าย
12: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
13: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องSpoon
14: EFM on tour พร้อม3 4
15: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
16: EFM on tour
17: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
15: อายก
17: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
18: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: มีโอกาสมีโอกาสแมวนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Hershey's ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิคฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
3: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
4: ถ้าสมมุติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ชรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
3: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
5: มันก็ได้แล้ว
3: มันก็เหมือนเป็น 10%
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าว